0: พื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 นประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
3: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
2: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบ ร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
4: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นมาอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ความมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
2: ทางนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
5: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์เนนประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภาณิชย์ข้ามนาครายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 00:02 น.วันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00:32 น.จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนมีสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่า การโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องสเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ชนิดกรันด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ All England Lawn Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนาโมโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก 1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทตองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพศิจราตะกัวรันนบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนับสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพศิจราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่สนามเวโดรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทย

0: ยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟาก

0: แม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

0: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
4: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทางกู้ภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
3: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
4: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
3: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อย
4: ๆก็ใช่ใช่ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
3: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ยังต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
4: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
3: ่
4: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
3: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่

0: ตัวจนอาจจะสามารถกลับมาสืบทอดได้
1: ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห
0: ์
1: นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
0: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
1: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รปภ.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปแล้วแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได
0: ้
1: นะครับตรงเนี้ยท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
0: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆ คือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
1: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมง
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุบตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
0: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับป้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
0: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
1: ยินดีครับ
0: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติด ติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
5: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
6: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
4: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
7: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
4: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติณพศรแก้วพันธุ์
3: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจไกยูฮีตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
9: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้ได้มุ่งบอดแดมาก
8: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
10: การเดินทางมาในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
8: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
12: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับ
11: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
13: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
11: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
17: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของฝายต้นน้ำลำธารแนวทางตามพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำต้นแบบเพื่อความยั่งยืนค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำของชาติด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกว้างไกลพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไว้มากมายซึ่งล้วนเป็นต้นแบบสำคัญที่นำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตน้ำมาได้หลายครั้งและยังคงเป็นหลักการสำคัญสำหรับการจัดการน้ำที่ยั่งยืนในปัจจุบันและในอนาคตค่ะฝายต้นน้ำลำธารคือสิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้ำซึ่งปกติมักกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมกับลำน้ำตอนล่างซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้มากวิธีการหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานคำอธิบายว่าการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้านซึ่งจะให้ค่อยๆแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วยฝายต้นน้ำลำธารในระบบการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำมีวัตถุประสงค์หลัก2ประการค่ะประการแรกเพื่อชะลอการไหลของน้ำจากแหล่งต้นน้ำลำธารไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็วประการที่สองเพื่อทำหน้าที่ในการดักตะกอนหน้าดินไม่ให้ไหลปนไปกับกระแสน้ำจนทำให้น้ำมีความขุ่นและไปทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ตอนล่างตื้นเขินค่ะเนื่องจากบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดอยสูงไม่มีเส้นทางถนนเข้าถึงได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ นำมาใช้ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเช่นเศษไม้ปลายไม้ที่ล้มหมอนนอนไพรซึ่งหมายถึงไม้ที่ล้มตายอยู่บริเวณนั้นหรือไม้ไผ่ที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือหินที่มีอยู่ในลำห้วยนำมาใช้ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามรูปแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารจึงเป็นรูปแบบที่ประหยัดไม่ต้องใช้เงินงบประมาณในการซื้อวัสดุหรืออาจจะมีการใช้วัสดุบ้างก็เป็นการลงทุนที่ไม่มากและฝายต้นน้ำลำธารเป็นฝายตามภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้าชุมชนทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสร้างฝายต้นน้ำลำธารได้อย่างถูกต้องแล้วชุมชนก็สามารถดำเนินการได้โดยชุมชนเองค่ะทั้งนี้สามารถจำแนกรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารได้ทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกฝายผสมผสานมีรูปแบบเหมาะสมกับร่องห้วยหรือลำห้วยแขนงแบบที่2ฝายกึ่งถาวรรูปแบบที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเหมาะสำหรับร่องห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าห้วยแขนงค่ะและแบบที่3ฝายถาวรรูปแบบที่แข็งแรงเหมาะสำหรับลำห้วยใหญ่ที่มีน้ำไหลแรงผลสำเร็จของการทำฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่ของประชาชนโดยใช้รูปแบบการทำฝายต้นน้ำลำธารจากศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำที่แห้งแล้งกลายเป็นแหล่งชุ่มชื้นป่าต้นน้ำกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีน้ำใช้ในหมู่บ้านได้อย่างพอเพียงค่ะนอกจากนี้ชุมชนสามารถกักเก็บน้ำและสามารถนำน้ำที่จัดเก็บไว้จากการสร้างฝายต้นน้ำลำธารมาใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้พื้นที่ป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายเริ่มอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดทั้งปีชุมชนสามารถจัดโครงการป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำจัดตั้งกฎระเบียบอนุรักษ์ป่าในหมู่บ้านซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเองและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและเป็นแหล่งข้อมูลการจัดการป่าชุมชนป่าสมุนไพรแก่ผู้ที่มาศึกษาเช่นที่บริเวณป่าห้วยไถบ้านดอนมูลตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะแนวพระราชดำริเรื่องฝายต้นน้ำลำธารจึงไม่ใช่เพียงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำหากแต่ยังบ่มเพาะภูมิปัญญาของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาป่าต้นน้ำและลุ่มน้ำของตนให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณลาดพร้าวนะครับภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณถนนลาดพร้าวนะครับซอยลาดพร้าวซอย1นะฮะ
2: ครับ
1: ก็เหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงกู้ภัยสุทธิสารพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปภ.แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิครับเข้าดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดค้างในร้านอาหารนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบภายในเวลา30นาทีนะครับเหตุเกิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืน32นาทีนะครับก็ครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะก็มีผู้เสียชีวิต27รายครับเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่าเหตุเกิดจากอะไรครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวด้วยนะครับโดยมีคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและติดต่อญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือเหตุที่เกิดเมื่อคืนนี้นะครับส่วนความคืบหน้านะครับความคืบหน้าจากเหตุดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยหลังจากที่ได้ลงติดตามพื้นที่ตลอดทั้งคืนแล้วเนี่ยอัปเดตตอนเช้าเนี่ย 5:30 เนี่ยก็สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับเรื่องของถนนหนทางต่างๆนะครับเพราะรู้ดีว่าวันนี้วันจันทร
2: ์
1: รถก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับเรื่องของการเดินทางการจราจรก็ไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์ด้วยนะครับของกรุงเทพมหานครครับ
2: ใช่ครับกับการตั้งศูนย์ประสานงานเหตุนะครับที่เกิดขึ้นที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่บริเวณในส่วนของ MRT พหลโยธินนะครับอยู่ที่ทางออกประตู4ตอนนี้ก็มีทางกรุงเทพมหานครและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งจุดดังกล่าวเพื่อประสานงานในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะครับล่าสุดในส่วนของเคสผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเคสสีเหลืองตอนนี้7รายครับนำตัวส่งที่โรงพยาบาลเพชรเวศ4นะครับก็มี4รายนะครับแล้วก็มีที่โรงพยาบาลตำรวจ2รายโรงพยาบาลเปาโลเกษตรอีก1รายนะครับส่วนเคสสีเขียว3รายนะครับตอนนี้นำส่งที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรทั้ง3รายนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับก็จะมีการมารายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ปภ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเราน่าจะเห็นปัจจัยต่างๆสาเหตุต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับเคสที่ ที่ได้รับบาดเจ็บสีอะไรนะฮะสีเหลือง
2: สีเหลืองครับ
1: อ๋อสีเหลืองนะครับสีเหลืองอยู่กลางๆนะครับมีเขียวมีเหลืองแล้วก็มีชมพูส้มแล้วก็แดง
2: ครับ
1: ชมพูส้มแล้วก็แดงถ้าแดงเนี่ยคือถือว่าวิกฤตอันนี้คือเรทของสีในห้องฉุกเฉินนะครับสีนี้ถ้าเกิดใครได้ผ่านห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะพอทราบว่า
2: สีแดงตอนนี้8ราย
1: แปดรายนะฮะ
2: แปดราย
1: น่าเป็นห่วง
2: ครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับไปที่โรงพยาบาลจุฬา3รายราชวิถี2รายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลพระราม9 1รายแล้วก็มีแยกย้ายไปที่โรงพยาบาลเปาโลแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎอย่างละ1ราย
1: เข้าใจแล้วเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยความหนักหนาสาหัสหรือว่าความรุนแรงของคนไข้เนี่ยไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: นะครับคนไข้ไม่เท่ากันบางที่ก็เหลืองบางที่เนี่ยก็แดงอย่างที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีคลิปอะไรออกมามากมายนะฮะบอกว่ามีไฟลุกลามเนี่ยออกมาเป็นลูกไฟบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มออกมาเนี่ย
2: ค
1: ือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่เวลาไฟลามแล้วเนี่ยมันจะมาตามฝ้าเพดานลุกลามมาตามฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วและไฟเนี่ยก็จะหาทางออกจากอาคารนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของไฟที่จะต้องวิ่งเข้าออกหาออกซิเจนนะครับทำให้กระจกแตกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไฟก็ลุกพรึบออกมาข้างนอกนะครับอันนี้คือเหตุที่เกิดขึ้นส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา5นาทีนะครับเดินทางถึงที่เกิดเหตุเขามีชุดเคลื่อนที่เร็วจากสถานีดับเพลิงสุทธิสารและสถานีใกล้เคียงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปในพื้นที่เนี่ยแล้วก็วอบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็เส้นทางต่างๆให้รถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปดับเพลิงควบคุมไฟไว้ได้นะครับภายในอาคารเนี่ยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุมีกลุ่มควันหนาทึบนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาคารที่ค่อนข้างที่จะปิดนะครับแล้วก็ควันไฟเนี่ยมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกมันเลียมาตามฝ้าเพดานเนี่ยลุกพรึบเนี่ยมาอย่างรวดเร็วอยู่เหนือหัวของคนที่อยู่ในอาคารนะครับทำให้บางคนเนี่ยมีการสำลักควันนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปประสบเหตุเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างยากลำบากแล้วก็ผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามหลบหนีไปยังห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังอาคารนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้มากยากยิ่งขึ้นขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้วยนะครับ
2: ครับ
1: อยู่ด้านหลังเนี่ยถึง2จุดนะครับผู้ว่าชัดชาตินะครับก็บอกว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเปลวไฟลุกลามเนี่ยบริเวณฝ้าเพดานอย่างที่ผมบอกนะครับ
2: ครับ
1: ขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสตินะฮะอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: มีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคาร
2: ครับ
1: ซึ่งมีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับพูดได้ง่ายมีของไปวางขวางอยู่ตรงทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินนั่นเองนะครับ
2: ครับ
1: แต่ยังต้องรอผลตรวจติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบเอกสารการอนุญาตสถานประกอบกิจการนะครับรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยกรุงเทพมหานครนะครับสภาพทางหนีไฟเนี่ยความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพนะฮะก็อย่างที่บอกเบื้องต้นเนี่ยทางหนีไฟมี2จุด1ในนั้นผ่านโซนครัวซ
2: ึ่
1: งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยหรือไม่นะครับภารกิจเร่งด่วนของกทม.ตอนนี้มี3ด้านก็คือตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุหรือว่าผู้เสียชีวิตนะครับการตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เหตุเกิดซ้ำรอยในอนาคตนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลกันมานะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการสำลักควันยังไงก็ตามฮะต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และผลตรวจสอบสวนสืบสวนอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะสรุปนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตและข้อที่จริงอย่างเป็นทางการนะครับ
2: ครับช่วงหนึ่งครับที่ท่านนายกนะครับได้มีการตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับมีการเดินเข้าไปตรวจสอบบางจุดของร้านนะครับจุดแรกเนี่ยที่บริเวณที่หน้าห้องน้ำร้านนะครับก็จะมีในส่วนของประตูหนีไฟอยู่ตรงนั้นด้วย
1: ครับ
2: แต่ว่าประตูล็อกครับ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยกลัวว่าลูกค้าจะหนีไม่จ่ายเงินนะครับตรงนี้ท่านนายกก็มีการไปตรวจสอบนะครับประตูล็อก2ตัวที่บริเวณหน้าห้องน้ำก็เพิ่งจะเปิดได้ตอนที่มีการเกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตรงนี้นะครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับผู้ว่าชัดชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือหลายส่วนก็มีการตั้งจุดในการให้บริการนะครับประสานงานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ครับ
1: ครับคือเรื่องของวัสดุลามไฟเนี่ยจำได้ไหมครับเหตุเกิดในครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นการตามเกี่ยวกับไฟไหม้ที่เรารู้สึกรุนแรงที่สุดเนี่ยคือที่ซานติก้า
2: ครับ
1: ซานติก้าผับเนี่ยนานมาแล้ว
2: เอกมัย
1: ใช่ใช่สิบกว่าปีได้แล้วนะประมาณนั้นนะฮะ 10-20 ปีได้แล้วเนี่ยการเกิดเหตุเนี่ยที่เราไม่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างเต็มที่เนี่ยเพราะเป็นวัสดุลามไฟวัสดุตกแต่งภายในผนังฝ้าเพดานของสถานบันเทิงนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมหรือต่อให้มีควบคุมเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดป
2: ั
1: จจุบันเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทยนะครับที่กำหนดให้วัสดุตกแต่งภายในอาคารที่เป็นผนังฝ้าเพดานของสถานบันเทิงขีดเส้นใต้นะครับเป็น สถานบันเทิงต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟหรือลามไฟต่ำแล้วก็มีค่าดัชนีการลามไฟไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้เป็นมาตรการป้องกันที่เรามีไว้อยู่แล้วนะครับแต่นั่นใช้เฉพาะสถานบันเทิงและสถานบันเทิงบริเวณโซนนิ่งซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมี2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดไหนบ้างครับจุดแรกเนี่ยพื้นที่สีลมจุดที่2ที่พระราม9ก็คือ RCA นั่นเองนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข่ายโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เกิดเมื่อคืนนี
2: ้
1: คือร้านอาหารที่มีการปรับปรุงมาเป็นสถานบันเทิงร้านอาหารที่มีการปรับปรุงในสถานบันเทิงต้องติดตามดูว่าใบอนุญาตที่ขอเนี่ยเป็นร้านอาหารอย่างเดียวหรือไม่หรือเป็นร้านอาหารแล้วมาดัดแปลงภายหลังเนี่ยเป็นสถานบันเทิง
2: เบ
1: ื้องต้นเนี่ยผู้ว่าชัดชาติให้ข้อมูลเมื่อเช้าไปถามคือผู้ว่าชัดชาติก็เหมือนเป็นนักสืบโคนันนะฮะไปถามเนี่ยรปภ.ที่เขาดูแลสถานบันเทิงก็บอกว่าวันนึงเนี่ยมีคนเข้าร้านสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเห็นก็บอกว่าเมื่อคืนก็เป็นร้อย
2: ครับ
1: เป็นร้อยบางวันถึง300
2: ครับ
1: นะครับนี่คือตัวเลขของผู้ที่ไปใช้บริการนะครับร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิง
2: ครับ
1: ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยแบ่งไว้ชัดอะไรคือร้านอาหารอะไรคือสถานบันเทิงสถานประกอบการเหล่านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นี่เองนะฮะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเมื่อมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในใบอนุญาตเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยน
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการสังคายนากฎหมายกันแล้วล่ะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายว่าตกลงแล้วเนี่ยร้านอาหารสถานบันเทิงหรือร้านอาหารที่กึ่งกับสถานบันเทิงเนี่ยที่เรายังไม่มีกฎหมายใช้บังคับอยู่เนี่ยเราจะกำกับดูแลกันไว้อย่างไ
2: ร
1: นะครับให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าใจแล้วก็ต้องมาถามว่าอ๋อกฎหมายมีปัญหากฎหมายมีช่องว่างหรือว่ามันมีช่องว่างช่องบั่วอะไรที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนนะฮะถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องออกมาตรวจสอบตรวจดูแล้วก็ให้ข่าวกับทางประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณลาดพร้าวนะครับ
2: ครับทางสถานีก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องของวงเวียนใหญ่กันนะฮะพอเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยก็ต้องไปดูที่วงเวียนใหญ่เป็นข่าวมาตลอดช่วง 2-3 วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับเรื่องของดินซุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่นะครับเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงความคืบหน้าสถานการณ์ดินซุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่นะครับก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดการประเมินนะครับก็พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่เจ้าหน้าที่ฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินนะฮะพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวกลับมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วครับภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้นำเครื่องเข้ามาติดตามระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมโครงสร้างอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆหากโครงสร้างชำรุดมีปัญหาสั่นสะเทือนหรือว่าทรุดเนี่ยจะรู้ได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์นะครับ

0: ทุกตัวแล้วก็มีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับ
1: ครับในส่วนของผอ.เขตธนบุรีนะครับก็ดูแลในพื้นที่ของส่วนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของสถานการณ์เบื้องต้นนะครับโดยรวมตอนนี้นะครับสถานการณ์ทรงตัวไม่พบว่ามีการซุดตัวหรือว่าการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนะครับการดำเนินงานเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังครับแล้วก็สามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็น317ลูกบาศก์เมตรครับส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและก็เป็นสัญญาณเชิงบวกส่วนปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์นะครับยังอยู่ในปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลดลงจากช่วงแรกครับที่ราวกว่า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนตกลงมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ดังกล่าวเนื่องจากว่าน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ปกติขณะนี้นะครับก็มีการเคลียร์พื้นที่บริเวณผิวถนนประชาธิปกนะครับฝั่งด้านซ้ายมุ่งหน้าไปยังสะพานพระปกเกล้านะครับโดยได้มีการตัดเสาเตาหม้อของสะพานลอยออกไปนะครับแล้วก็นำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่บางส่วนออกไปด้วยเพื่อที่จะลดแรงกดทับบริเวณผิวถนนนะครับด้านการช่วยเหลือประชาชนนะครับขณะนี้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังอาคารที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยทั้งหมด144ห้องมีผู้เข้าพักแล้วก็มีผู้รับจ้างจัดหาห้องให้แล้วนะครับ81ห้องพักกับญาติพักกับเพื่อนเนี่ย30ห้องและก็เช่าที่พักเอง8ห้องนะครับและก็ยังคงมีอยู่ในอาคารอีก4ห้องซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปประสานงานให้ย้ายออกเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนอีก21ห้องที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นั้นนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้เข้ารับการช่วยเหลือโดยผู้รับจ้างนะครับได้จัดเตรียมที่พักและก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ขอรับความช่วยเหลือและประมาณตรงนี้เนี่ยอยู่ที่30รายนะครับอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการเยียวยาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของประชาชนแถววงเวียนใหญ่เนี่ยก็ยังพบว่าตอนนี้ก็มีการทยอยนะครับในการขนของออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนนะครับเผยว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวอาคารตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่สบายใจนะครับก็อยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังอยู่ทางด้านของผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ต่อเนื่องและจะไม่เปิดการจราจรกว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีความปลอดภัยนะครับโดยกรอบเวลาตอนนี้วางไว้12วันนะครับแล้วก็จะมีการประเมินต่อไปเรื่อยๆว่าจะสามารถขยายหรือว่าจะลดลงได้อย่างไรนะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์เป็นระยะวันต่อวันแล้วก็จะมีการแจ้งวันเปิดงานเปิดใช้งานที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับ
0: ครับก็ต้องติดตามดูนะครับมี2 สถานการณ์นะครับที่วันนี้เราจะต้องตรวจสอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ในพื้นที่ลาดพร้าวนะครับที่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะครับสาเหตุแล้วก็แนวทางการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝากฝั่งรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรแล้วก็จะมีการปรับปรุงกฎหมายหรือว่าโซนนิ่งสถานบันเทิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกันอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ดินทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่ก็ต้องติดตามดูนะครับวันต่อวันนะครับว่าการแก้ไขในเชิงพื้นที่ด้านวิศวกรรมแม้จะเริ่มทรงตัวแต่ด้านสังคมเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของการดูแลผู้ที่ออกจากพื้นที
1: ่
0: พูดง่ายๆคือผู้อพยพเนี่ยจะมีการดูแลกันอย่างไ
1: ร
0: แล้วก็จะดูแลกันนานแค่ไหนเงินเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยผู้รับเหมาหรือว่าใครต่างๆเนี่ยที่จะมาจ่ายเนี่ยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายเช่นผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วต้องออกจากอพาร์ตเมนต์มา
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมตรงนี้เนี่ยจะคิดค่าเสียหายอย่างไ
1: ร
0: ดูแลกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องยกระดับแล้วก็ให้ความใส่ใจนะครับกับคนเมืองแล้วก็คนอื่นๆนะครับที่บางครั้งเนี่ยภัยมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ถ้าไม่เกิดเหตุเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอ่ะติดตามดูกันในวันนี้ครับพักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ทำความดีเพื่อชาติ
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของปปช.ผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครนะฮะเดินหน้ายกระดับมาตรการต้านทุจริตจัดเวทีระดมความคิดปิดช่องโหว่สินบนนะครับเรื่องของการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับท่านสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
6: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับท่านครับการที่ทางปปช.ครับมีการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญยังไงครับแล้วก็เหตุใดกระบวนการการอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างอาคารจึงถูกเป็นการยกตัวอย่างที่เป็นประเด็นสำคัญในการป้องกันการทุจริตครั้งนี้ครับ
7: คือเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างในเขตพื้นที่กทม.แล้วก็รวมทั้งพื้นที่อื่นด้วยครับคือมันเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองครับในการที่จะอนุมัติอนุญาตแล้วก็มันก็เลยเป็นช่องโหว่ในการที่จะเป็นโอกาสในการที่จะมีการเรียกทรัพย์สินบนนะครับ
5: ครับครับการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยมันคือดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คนๆนั้นเลยใช่ไหมครับในการที่จะให้ไม่ให้นะฮะตรงนี้จึงเป็นการที่จะเป็นช่องโหว่ใช่ไหมฮะตรงนี
7: ้ใช่ครับเนื่องจากว่าจริงๆที่บอกนะพอคือมันพอเป็นเรื่องใช้ดุลพินิจความชัดเจนมันก็ทำให้ประชาชนที่รับบริการก็หาความมั่นใจด้วยครับแล้วก็มันก็มีหลายๆอย่างที่มีพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้ในการเรียกรับสินบนจากเงินในส่วนนี้ครับ
5: ครับก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เรียกรับสินบนแต่ทำเรื่องช้าๆเข้าไปแล้วสุดท้ายประชาชนก็บอกว่าโอ้ยช้าแบบนี้ไม่ไหวอ่ะยัดเงินใต้โต๊ะซะเลยปรากฏมันเร็วอะไรแบบนี้เหรอฮะ
7: ใช่ครับความล่าช้าอย่างหนึ่งด้วยก็ทำให้มันก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกด้วยแล้วก็ในส่วนของคนที่ติดต่อเองก็อย่างก็มีความกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการอนุญาตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะต้องเดินหน้าในการทำงานของเขาต่อไปครับ
5: ครับครับจากการศึกษาและฟังความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านมองว่าอะไรคือช่องโหว่และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนนะครับในประเด็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างอาคารนะ
7: ค คือต้องบอกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะก็คือเรื่องระยะเวลาในการที่พิจารณาอนุมัติอนุญาตนะครับ
5: ครับ
7: พอระยะเวลามันทอดนานไปขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความกังวลใจเกิดช่องโหว่ทุกคนเนี่ยที่ยื่นอนุมัติอนุญาตเนี่ยอยากจะได้รับอนุมัติอนุญาตในเวลาอันสมควรนะครับตามสมควรกับตามกติกาครับ
6: ครับแล้วในเรื่องของแนวทางล่ะครับในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มีความโปร่งใสมากขึ้นทางปปช.มองว่ายังไงบ้างครับ
7: คือในเรื่องนี้จริงๆเราได้มีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานส่วนหนึ่งที่สำคัญคืออยากจะให้การอนุมัติญาตเนี่ยผ่านทางช่องทางทางโซเชียลคือทางเหมือนทางระบบในอินเทอร์เน็ตนะครับ
5: ครับ
7: ผ่านระบบโดยที่ไม่ต้องไปพบปะเจ้าหน้าที่แล้วก็จริงๆเรามีพรบเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วมันก็กำหนดระยะเวลาชัดเจนอยู่แล้วว่ากรณีที่ยื่นไปถึงเนี่ยประเภทไหนนี่ต้องใช้เวลาในการอนุญาตแค่ไหนยังไงหรือว่าจะต้องมีการส่งกลับแก้ไขเนี่ยจะต้องทำภายในระยะเวลากี่วันมันมีความชัดเจนอยู่แล้วครับ
5: ครับ
7: แล้วการที่ทำอย่างเนี้ยมันก็ทำให้ถ้าเกิดผ่านระบบเนี่ยก็เหมือนว่าความสบายใจในการลดการที่พบปะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
5: ครับครับแล้วมาตรฐานล่ะครับมาตรฐานในการที่จะดูว่าอาคารไหนควรอนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมครับมันจะเสี่ยงทำให้มาตรฐานมันลดลงหรือยังไงบ้างไหมฮะเนี่ย
7: คือมาตรฐานในการอนุญาตเนี่ยผมว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงนะครับ
5: ครับ
7: แล้วก็อย่างที่นำเรียนคือตอนนี้ถามว่ากทม.จริงๆอ่ะได้เริ่มจริงๆทำมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าก็ยังมีจุดหนึ่งที่ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตเนี่ยยังเข้าไปใช้บริการน้อยอยู่ครับ
5: ครับคือจริงๆแล้วแสดงว่ารูปแบบของการที่จะอนุมัติอนุญาตในรูปแบบออนไลน์เนี่ยจริงๆสามารถใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับเหรอฮะประชาสัมพันธ์กันเหรอฮะ
7: ก็คือเหมือนอาจจะประชาชนยังอาจจะขาดความเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าเกิดผ่านไปในระบบออนไลน์แล้วเขาจะคือบางทีเขาบางครั้งเราเข้าใจเหมือนกันคนที่เขาอยากจะแบบพบปะพูดจาว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยหรือว่าแบบต้องจะเป็นต้องแก้ไขเขาจะได้แก้ไขได้รวดเร็วทันทีพอผ่านในระบบอะบางทีเขายังอาจจะยังมีความกังวลอยู่ครับ
5: ครับครับกลัวว่าส่งไปในระบบแล้วเนี่ยมันจะช้ากว่าการที่จะไปติดต่อหน้างานจริงใช่ไหมฮะ
7: ช้าก็ต้องมีความกังวลอยู่แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยถ้าทางที่ผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับ
6: ครับแล้วอย่างกรณีที่มีความล่าช้าแบบนี้การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานตรงนี้ทางปปช.กับกรุงเทพมหานครมองแนวทางในการแก้ไขยังไงครับ
7: ก็อย่างที่นำเรียนอ่ะคือพอผ่านระบบแล้วก็ประกอบกับพรบ.ที่เริ่มอำนวยความสะดวกเนี่ยเมื่อระยะเวลามันชัดเจนเนี่ยมันการทำงานต่างๆเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่คือโดยขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นว่าเรื่องเนี้ยขนาดที่ยื่นอนุมัติอนุญาตเนี่ยประเภทนี้เนี่ยใช้เวลากี่วันเนี่ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่สำคัญจริงๆในเรื่องการอนุมัติอนุญาตเนี่ยก็คือนอกจากเราคุยประเด็นเรื่องระยะเวลาในการที่อนุมัติอนุญาตที่ในการที่ว่าปิดช่องโหว่การพบปะเจ้าหน้าที่ก็ยังมีพูดคุยในประเด็นอื่นๆอีกด้วยครับ
5: ครับมาตรการนี้เมื่อเราบังคับใช้คือตอนนี้มันมีกฎหมายอะไรบังคับหรือยังฮะว่าเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องใช้ระบบออนไลน์หรือมันมีระยะเวลาเนี่ยในการที่จะอนุมัติอนุญาตกันไว้หรือยังขีดเส้นไว้หรือยังตรงนี้ฮะ
7: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จัดทุกอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรนะครับ
5: ครับ
7: แต่ว่าจุดหนึ่งอย่างที่นำเรียนนะคืออยากให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ยื่นคำขอนะอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับ
6: ครับถ้าสมมติว่าประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ในระบบมากขึ้นนะครับในเรื่องของการติดตามประเมินผลของเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมีการวางมาตรการยังไงให้เกิดผลที่เป็นไปในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมบ้างครับท่าน
7: คืออย่างที่นำเรียนนะเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามได้ง่ายกว่าการที่ไปยื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเนี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องหนึ่งเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนนะครับ
5: ครับ อยากให้ท่านฝากถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องราวเหล่านี้ครับว่าเราจะช่วยยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองได้อย่างไรครับ
7: ครับก็อย่างในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่ยื่นคำขอก็อยากให้นำเรียนก็จริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบแล้วเราเองเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องพรบ.อำนวยความสะดวกอยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถติดตามได้เลยว่าสิ่งที่ท่านยื่นไปเนี่ยประเภทนี้จะใช้เวลากี่วันแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองด้วยเนี่ยก็ฝากไว้ก็คือสิ่งที่เรายกมาตรฐานในการให้ผ่านระบบการยื่นออนไลน์เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและที่ประการสำคัญคือเมื่อเจ้าหน้าที่ลดการใช้ถุงพลาสติกลงเนี่ยโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะลดน้อยลงไปด้วยก็สิ่งเหล่านี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใสความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ยื่นคำขอเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นในระบบว่าการยื่นคำขอเนี่ยเขาจะได้รับบริการหรือได้รับอนุมัติอนุญาตเนี่ยในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดครับ
5: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชฮะท่านสุชาติกรวยกิตานนท์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
6: ขอบคุณครับ
7: ครับขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับครับนี่คือเรื่องของปปช.พนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครนะฮะยกระดับมาตรการต้านทุจริตนะฮะก็มีการเปิดเวทีความคิดนะฮะในเรื่องระดมความคิดนะฮะในเรื่องของการปิดช่องโหว่เกี่ยวกับสินบนการอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างอาคารนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายพยายามที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในการใช้ดุลพินิจหรือใช้การใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยในการอนุมัติอนุญาตต่างๆเนี่ยมากจนเกินไปเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีมาตรฐานของแต่ละคนแตกต่างกันถูกไหมฮะ
6: ครับ
5: แม้ว่าจะมีหลักวิศวกรร
6: ม
5: แม้ว่าจะมีหลักอะไรต่างๆนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมนุษย์ก็คือมนุษย์ครับ
6: ครับ
5: ถ้าไปเจอคนรู้จักเร็วขึ้นไหมฮะ
6: ครับแน่นอนนะเราก็จะ
8: ไม่ต้องคิด
6: เ
8: ลยใช่ไหม
6: เรารู้จักกันไงนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ต้องทำให้เป็นมาตรฐานนะครับ
5: เด็กคนนี้อาคารนี้ผู้ใหญ่ฝากมานะช่วยดูกันเป็นพิเศษหน่อยนะ
6: ครับ
5: เร็วสมมุติอันนี้
6: ปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้บางที่มีจริง
5: ๆนะแล้วอาคารนี้ผมโนเนมนายทรงพลไปยื่น มีอะไรต้องยื่นบ้างครับก่อสร้างอาคาร11อย่างตามระเบียบ
6: เอานี้
5: แล้วก็แล้วก็ต้องนัดเจ้าหน้าที่ไปตามวันเวลาที่กำหนดถ้าครั้งที่1ไม่ผ่านก็แก้ไข
6: คร
5: ั้งที่2จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยมันคือดุลพินิจของเจ้าหน้าที
6: ่
5: ในการอนุมัติอนุญาตซึ่งบางคนเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เรียกรับสินบนหรอกครับแต่เขามีพฤติกรรมในการเกียร์ว่างเกียร์ว่างคือทำเรื่องให้ช้า
6: ๆ
5: ทำเรื่องให้มันเป็นไปตามระเบียบทำไปตามขั้นตอนเอื่อยนะฮะพูดง่ายๆก็คือทำให้มันช้านั่นแหละจนคนที่ติดต่อเนี่ยทนไม่ไหวโ
6: อ
5: ้ทำไมมันช้าจังเอาพี่เอาไปเลย
6: ก็จะมี
5: การจ่ายใต้โต๊ะไปเลย
6: ครับ
5: เร็ว
6: ครับ
5: ปรากฏเร็วเลยอะไรแบบนี้อันนี้มันคือสิ่งที่พระเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือการทุจริตแล้วก็มันก็ส่งผลให้เรื่องของ
6: ภาพล
5: ักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะเวลาชาวต่างชาติหรือใครเข้ามาติดต่อเนี่ยเขาก็เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นประเทศที่จะต้องมีเงินนอกเหนือจากเงินค่าธรรมเนียมมันเลยมีพรบการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนี่ยเกิดขึ้นว่าหากท่านติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วไม่ได้คำตอบเนี่ยภายในกี่วันปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
6: ้
5: นะครับในการที่จะเหมือนเป็นการกดดันให้เจ้าหน้าที่คนนั้นอ่ะทำตามที่กำหนดเช่นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปติดต่อเทศบาลหรือสำนักงานเขตอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าหากท่านยื่นเรื่องไปแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน15นาทีให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นี้ผู้บังคับบัญชาก็ขึ้นเบอร์ไว้เลย
6: ครับ
5: นะฮะ
6: แต่สถานีตำรวจก็มีนะนะครับในพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือขึ้นเบอร์อาจจะเป็นเบอร์สำหรับติดต่อผู้กำกับนะครับในพื้นที่ที่ดูแลตรงนี
5: ้หรือผู้การนะฮะที่ดูแลในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมีความละเอียดแล้วก็มี
6: ครับ
5: คือมีการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีการใช้โซเชียลเนี่ยด้วยตนเองเนี่ยเยอะนะฮะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยเป็นปัญหาได้ถูกตีแ นะฮะพอถูกตีแผ่แล้วข้อดีก็คือเราสามารถที่จะรู้ว่านี่คือปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไขได้นะครับ
8: ครับ
5: ไปดูเรื่องพ่อทิพย์กันบ้างฮะ
8: ครับ
5: พ่อทิพย์ก็คือการรับรองบุตรโดยที่บุตรคนนั้นเนี่ยไม่ใช่บุตรจริง
8: ๆครับ
5: ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะครับ
8: ครับ
5: พี่ชายน้องชายพี่ชายน้องชายเนี่ยเนาะพี่ชายมีลูกแล้วน้องชายเป็นข้าราชการและน้องชายที่เป็นข้าราชการเนี่ยเกิดประสงค์ดีว่าอ้าวลูกของพี่ชายเน
8: ี่
5: ยยังไม่ได้มีการรับรองบุตรอะไรเลยในฐานะที่เขาเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าลูกของพี่ชายเนี่ยได้รับการรับรองบุตรโดยตัวเขาเนี่ยนะลูกก็จะได้เสร็จ
6: สิทธิ์สวัสดิการรักษาต่างๆ
5: อะไรต่างๆอันนี้มันเคยเป็นคดีในประเทศไทยมาแล้วนะฮะ
8: ครับ
5: คนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละสวมสิทธิ์กันในการที่จะรับเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะปกติแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเด็กเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเป็นทารกปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาโดยอัตโนมัติครับ
8: ครับ
5: ไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรเพิ่มเลยส่วนคนเป็นพ่อเด็กเนี่ยใครจะเป็นพ่อเด็กได้เนี่ยจะต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหม
8: อ
5: ันดับแรกเนี่ยโอเคจดทะเบียนสมรสอะไรเนี่ยเรียบร้อย
8: ครับ
5: ก็เป็นพ่อของเด็กอีกอันนึงก็คือจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับอันนี้ก็สามารถทำได
8: ้
5: และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเด็กแบเบาะเด็กอายุกี่ปีก็ได้นะครับ
8: ครับ
5: มากกว่า7ขวบก็ได
8: ้
5: บรรลุนิติภาวะก็ได
8: ้
5: แต่มันก็จะมีเงื่อนไขนะ
6: แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการรักเรียกว่ารับรองตั้งแต่แรกต้องไม่มีการรับรองก่อนหน้านี้
5: ถูกต้อง
8: ครับ
5: จะต้องไม่มีการรับรองตั้งแต่แรก
8: ครับ
5: พูดง่ายๆก็คือเด็กที่ยังไม่มีพ่อเนี่ยรับรองและหญิงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสในห้วงเวลานั้นห้วงเวลานี
8: ้
5: นะฮะก็สามารถที่จะมีชายใดคนใดคนหนึ่งนะฮะมารับรองบุตรกันได้เพราะคนก็บอกว่าโอ้ยรับรองบุตรเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ตอนเกิดที่โรงพยาบาลไหมไม่ใช
8: ่
5: นะฮะ7ขวบขึ้นไปเขียนชื่อได้อะไรปุ๊บเนี่ยก็รับรองได้นะครับพาไปที่จดทะเบียนที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอได้โดยตรงแล้วก็มารดาก็ต้องมาเซ็นชื่อให้ความยินยอมต่อนายทะเบียนหาก20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะจดทะเบียนรับรองบุตรโดยบิดาเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากตัวบุตรเท่านั้นนะครับไม่ต้องยินยอมจากมารดาด้วยนะครับพูดง่ายๆถ้าเด็กอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยหากจะรับรองบุตรยิ่งทำได้ง่ายนะครับ
8: ครับ
5: พ่อเนี่ยไปกับลูกจูงมือกันไปรับรองบุตรที่สำนักงานเขตอำเภออะไรได้เลยนะครับ
8: ค
5: ำถามคือใช้อะไรบ้างบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านของบิดามารดาและบุตรสูติบัตรใบเกิดเนี่ยนะฮะของบุตรพยาน2คนเพื่อลงนามเป็นพยานนะฮะ
6: ครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเมื่อช่วง
5: สิ่งที่ขาดไปอย่างนึงเนี่ยที่จะเป็นตัวพิสูจน์คือ DNA เนี่ยไม่ได้มีการใช้นะครับ
6: ครับใช้แค่หลักฐานทางราชการเท่านั้น
5: ถูกต้อง
6: ครับ
5: และบางครั้งเนี่ยสมมติถ้าผมไม่ได้มีใบเกิดจะทำยังไงฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนข้างบ้านก็เป็นพยานได้ถูกไหม
6: ครับ
5: มันจึงทำให้การรับรองบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายได้ง่าย
8: ครับ
5: แล้วมันก็จะทำให้การสวมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยโดยคนต่างชาติสามารถทำได
8: ้
5: นะฮะเราจะเห็นคนต่างชาติเนี่ยอยากจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยแต่ทำไม่ได
8: ้
5: เพราะติดขัดข้อกฎหมาย
6: เรื่องการเป็นชาวต่างชาตินี่แหละ
5: ถูกต้องยกตัวอย่างประเทศจีนในการจัดการเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลก็จะมีกฎหมายที่เข้มงวดในการถือครองทรัพย์สินถูกไหมฮะ
8: ครับ
5: อ้าวแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาอยากจะให้คนของเขาเนี่ย
8: ครับ
5: เป็นคนไทยถือครองทรัพย์สินที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีการเนี่ยแหละครับ
8: ครับ
5: พ่อทิพย
6: ์สวมสิทธิ
5: ์สวมสิทธิ
8: ์ครับ
5: คือให้คนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสวมสิทธิ์เป็นคนที่มีสัญชาติไทยด้วยวิธีการรับรองบุตร
8: ครับ
5: ซะอย่างนั้นกลายเป็นคนไทยพอเป็นคนไทยแปลงเป็นคนไทยได้ปุ๊บเนี่ยในทางทะเบียนเขาสามารถถือครองทรัพย์สินใดๆได้ประกอบธุรกิจอะไรใดๆได
8: ้
5: รวมถึงมีสิทธิและสวัสดิการอะไรต่างๆของประเทศไทยทั้งหมดแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะได้สิทธิอะไรของคนไทยหรอกเขาอยากได้กรรมสิทธิ์สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและอะไรต่างๆเนี่ยในฐานะคนไทยเท่านั้นแหละเพราะเหมือนลงทุนในไทย กติใช้นอมินีคนไทยเนี่ย
6: ก็ไว้ใจ
5: ครองทรัพย์สิน
6: มันก็
5: ใช่ไหมฮะ
6: ความไว้ใจมันอาจจะไม่เท่ากับการที่เป็น
5: ตัวเขาเองไม่ต้องลูกในไส้เอาแค่คนของเขาเนี่ยแหละพนักงานของเขาเนี่ยแหละ
6: ครับ
5: เนี่ยแหละเขาจะใช้วิธีนี้เลยก็คือแอดวานซ์คือยกระดับให้มากขึ้นจ้างคนไทยถือครองทรัพย์สินอันนี้เด็กๆไปละเปลี่ยนเป็นให้คนไทยรับรองบุตรให้คนของเขาเนี่ยกลายเป็นคนไทยแล้วก็ถือครองทรัพย์สินด้วยตัวเขาเองเลย
6: ครับ
5: อันนี้ถูกกฎหมายเลยนี่แหละฮะคือกระบวนการที่เขาบอกว่าเป็นพ่อทิพย์ขึ้นมา
6: ครับ
5: พอเรื่องนี้มันแตกขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยก็มีการสืบสวนสอบสวนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า
6: ครับ
5: มีเชื่อว่ามีคนไทยเนี่ยนะฮะรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เช่นคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์อยากได้เงินไหมครับ
6: ครับ
5: ให้ 50,000 แล้วคุณก็ไปรับรองนายคนนี
6: ้
5: ว่าเป็นลูกของคุณ
6: ครับ
5: ไม่มีเงินใช้ตกงานก็อยากได้สิ
6: ครับ
5: 50,000เอามา
6: โอ้โห
5: แล้วก็เซ็น
6: ครับ
5: แล้วก็ไปอำเภ
6: อ
5: วันเดียวจบได้ 50,000 แล้ว
6: ครับตรงนี้เนาะก็อย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
5: แล้วทำได้หลายคนด้วยนะ
6: ครับไม่ได้จำกัดนะว่ากี่คน
5: สมมติผมรับรองที่เขตนี้ปุ๊บอีกวันนึงเนี่ยผมไปรับรองอีกเขต
6: แต่ถ้าทำเยอะเกินเดี๋ยว
5: เขาก็จะสงสัยก็ทำจนกว่าจะถูกสงสัย
6: ครับ
5: เนี่ยคือบางทีผมไม่มีเงินอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอ่ะ
6: ครับ
5: เหมือนจ้างเปิดบัญชีม้าถูกไหม
6: ครับ
5: อันนี้ก็จ้างเป็นพ่อทิพย์อ่ะเนี่ยแหละคือวิธีการที่มันแยบยลมากยิ่งขึ้น
6: ครับ
5: จ้างคนเพื่อให้ทำการทุจริตจ้างคนเพื่อให้ทำการสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อคือคนไทย
6: ครับ
5: ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการพูดออกมานะครับประกาศในอย่างเป็นทางการของประเทศจีน
6: ครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อย่างที่คุณทรงพลเล่านะครับก็คือเรากลุ่มเนี่ยมีการโดนจับนะครับกลุ่มพ่อทิพย์ขบวนการพ่อทิพย์เนี่ยโดนจับไปแล้วก็ในส่วนของศาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้ประกันตัวนะครับก็มีการฝากขังเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งก็มีคนจีนเนี่ยมาเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับมีการเผยถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตนะครับกรณีที่ตำรวจไทยเนี่ยได้มีการดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็ได้มีการรับสัญชาติไทยโดยมิชอบตามกฎหมายโดยเรื่องนี้นะครับทางการจีนเนี่ยก็มีการออกประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีการมาแทรกแซงในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นภัยในเรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกใครที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยก็ต้องเป็นไปตามที่ประเทศไทยบอกนะครับก็จะไม่มีการมาแทรกแซงย้ำว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝ่ายทางจีนเนี่ยก็มีการรับทราบรายงานข่าวแล้วก็พร้อมที่จะเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้พลเมืองจีนในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่กระทำผิดนะครับก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและฝ่ายจีนจะไม่เข้ามาแทรกแซงพร้อมขอให้ทางการของไทยเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายนะครับของผู้เยาว์แล้วก็พลเมืองจีนระหว่างการดำเนินคดีด้วยนะครับ
5: ครับอันนี้ก็ติดตามดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปก็คือกระบวนการนี้มันมีมานานแล้วนะครับ
6: ครับ
5: แต่ว่าเพิ่งถูกจับได้นะประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวจดสอบท้องถิ่น
6: ครับ
5: แล้วก็รับจ้างเป็นพ่อทิพย์และอะไรหลายๆอย่างนะฮะมันเป็นกระบวนการที่ดำมืดนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละที่ถูกตีแผ่ขึ้นมาแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับรู้รับทราบเนี่ยยอมรับว่านี่คือปัญหา
6: ครับ
5: ยอมรับว่านี่คือปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไขต่อไปนะครับส่วนเรื่องเหตุที่อาจจะเกิดทะเลาะวิวาทนะฮะของสถาบันการศึกษากลางกรุงนะครับก็คือช่างกลปทุมวัน
6: ครับ
5: กับอุเทนถวายนะครับที่เขาบอกว่ามักจะมีเหตุกระทบกระทั่งอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็มันมีสัญญาณที่อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันอีกนะครับก็มีมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมาอยู่หน้าสถาบันนะครับ
6: ครับ
5: อันนั้นคือวิธีการแก้ไขปัญหาในสมัยก่อนปัจจุบันครับตัดไฟกันตั้งแต่ต้นลมนะฮะเปลี่ยนเป็นช่างกลปทุมวันฮะปิดสถาบันของเขาเองฮะ29วันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นไม่มีการเรียนการสอนนะครับ
6: ครับ
5: แต่ว่าเป็นรูปแบบของการเรียนออนไลน์แล้วไงครับเป็นการเรียนออนไลน์ในห่วงเวลา29วันนี้เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทกัน ในพื้นที่นะครับพูดง่ายๆทางช่างกลปทุมวันเนี่ยห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงหากใครฝ่าฝืนนะฮะจะถูกลงโทษนะครับจะถูกลงโทษส่วนการเรียนการสอนทุกรายวิชาจะเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับ12กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนะครับส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างรูปแบบออนไลน์ทดแทนปรับรูปแบบแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมนะครับ
6: ครับไปดูการเมืองกันบ้างนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพของอดีตนายก3คน
5: ครับ
6: นะครับอดีตนายกทักษิณ
5: ครับ
6: คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับที่ไปในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับไปพบกับประธานาธิบดี
5: เรียกว่าเป็นนายกตระกูลชินวัตรทั้ง3ท่าน
6: ครับ
5: นะครับที่ได้เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับ
6: นะครับตรงนี้ก็มีการไปถามฝ่ายค้านนะ
5: ครับ
6: คุณเทงณัฐพงศ์นะครับมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับคุณเทงเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้สัญญาณที่ดีนะครับในส่วนของการพูดคุยกับทางอาเซียนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หากแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เห็นได้เนี่ยก็จะทำให้ภาพเนี้ยดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พูดถึงคุณอนุทินด้วยนะครับว่าควรแอคชั่นกับปัญหาการส่งออกกุ้งให้แอคทีฟมากกว่านี้นะครับทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับก็มีการมาพูดถึงนะครับว่าทางที่ทางคุณแพทองธารชินวัตรนะครับคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีการเดินสายพบปะผู้นำเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการพูดคุยภาพลักษณ์ต่างๆแต่ว่าอย่างทางคุณอนุทินเนี่ยอย่างที่เห็นภาพกันออกมาก็จะมีไปที่มาเลเซีย
5: ครับ
6: ครับในช่วงที่ผ่านมาคุณเทงบอกว่าอาจจะช้าเกินไปที่3เพราะว่าปัญหาในเรื่องของการส่งออกกุ้งเนี่ยมีกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้คุณอนุทินเนี่ยแอคชั่นมากกว่านี้นะครับอยากให้มองปัญหาในเรื่องของกุ้งเนี่ยเป็นปัญหาที่จะไม่ถูกการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลนะ
5: ครับ
6: แล้วก็อย่างที่บอกตรงนี้นะครับจากการที่ทางอดีตนายกทั้ง3คนไปในส่วนของอินโดนีเซียไปเจรจาต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกคือเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญคือนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งก็ควรที่จะแอคทีฟปัญหาโดยเร็วก็คือมีการเปรียบเทียบกันของฝั่งทาง3นายกอดีตนายก3ท่าน
5: ครับ
6: กับทางคุณอนุทินจะเห็นได้ว่าความแอคชั่นที่แตกต่างกันไปทางฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกว่ากระทุ้งนะครับว่าควรที่จะมีการกระตุ้นและก็การทำงานให้มากกว่านี
5: ้
6: นะครับสำหรับนายกอนุทินนะคร
5: ับ คือจริงๆนายกอนุทินเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปพบคุณอันวาอิบราฮิมใช่ไหมฮะนายกมาเลเซียช่วงวันที่9ช่วงวันที่10ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับแล้วก็มีทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็เดินทางไปด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันแหละเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแต่บังเอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องในทางการเมืองในช่วงที่คุณอนุทินไปเนี่ยมาเลเซียเนี่ย คุณทักษิณก็ไปด้วย
6: คุณยิ่งรักด้วย
5: ไปด้วยนะฮะมันก็เกิดเรื่องของการทับซ้อนของการทับซ้อนของอำนาจนั่นแหละก็คือว่าแทนที่จะไปโฟกัสที่นายกอนุทินเนี่ยก็ไปโฟกัสที่คุณทักษิณชินวัตรคือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไปไหนเนี่ยเป็นข่าวอยู่ตลอดเป็นข่าวอยู่ตลอดแล้วก็คนก็จะเพ่งเล็งอยู่ตลอดว่าคุณทักษิณเนี่ยมีวาระอะไรที่จะไปที่นั่นซ่อนเร้นไม่ซ่อนเร้นอะไรไม่ทราบนะครับแต่การที่คุณทักษิณเดินทางไปไหนไปเหยียบพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นข่าวแน่นอน
6: เป็นประเด็นตลอด
5: แล้วบังเอิญเนี่ยไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือตั้งใจจงใจหรือเปล่าว่าไปในเวลาเดียวกันและพื้นที่เดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายก
6: คุณอนุทินไปมาเลเซียนะครับแต่ว่าฝั่งตระกูลชินเนี่ยไปพบกับคุณประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่อินโดนะครับก็เป็นการเยือนต่างประเทศใกล้ๆกัน
5: ใกล้ๆกันแต่มีกระแสข่าวอีกอันนึงบอกว่าคุณทักษิณก็แวะไปมาเลเซียด้วย อันนี้ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยอย่างไร อย่างไรนะฮะอย่างไรกันแน
6: ่
5: นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่คุณทักษิณเดินทางไปตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมว่าของฝั่งของพ
6: ร
5: รคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีรัฐมนตรีด้านนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะหรือว่าจะไปเป็นคุณ คุณทีมยศชนันวงสวัสดิ์แล้วก็อีกหลายท่านนะฮะก็คือช่วยลูกพักนั่นแหละในการทำงานเหมือนกับที่เสมือนกับที่ผ่านมานะครับแม้คุณทักษิณจะไม่ได้ลงเล่นการเมืองแม้คุณทักษิณจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็มีบทบาทในการสนับสนุนเนี่ยลูกพักและพักเพื่อไทยที่จะเดินหน้าในทางการเมืองต่อไปหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะถูกตั้งประเด็นเรื่องของการครอบงำหรือแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินของพักการเมืองนะครับตรงนี้แหละที่ตอนนี้แม้จะลดความรุนร้อนแรงหรือว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อก่อนคุณทักษิณเนี่ยจะพูดอย่างชัดเจนว่ามาในนามของใครนะครับและดูชัดเจนว่าช่วยลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่เป็นนายกในสมัยนั้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างกันออกไป
6: ไม่ได้เป็นแล้ว
5: บทบาทคุณทักษิณเนี่ยเบาลงเยอะแต่สิ่งที่สื่อเนี่ยยังทำเหมือนเดิ
6: ม
5: ก็คือไปจดจ่อที่บทบาทของคุณทักษิณว่าลงพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไ
6: ร
5: ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณทักษิณจะต้องมีพื้นที่ข่าวตรงนี
6: ้
5: และแน่นอนล่ะครับคุณอนุทินก็จะต้องถูกเปรียบเทียบกับคุณทักษิณโดยปริยายนะครับอันนี้มันคือเรื่องของพื้นที่สื่อแล้วก็ทิศทางการสื่อสารทางการเมืองที่ดูเหมือนทางอีกฝากฝั่งนึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจงใจที่จะให้เกิดภาพเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับ
6: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามกันต่อนะครับวันนี้ความคืบหน้าของเรื่องโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับติดตามกันต่อว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับในข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
5: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุด และใช้โดรนพร้อมระบบไรด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในช่วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วยอมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: การมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าด้วยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งสองรูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว
4: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: อีกครั้งกับรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีค่ะ FM 99.75 MHz นะคะทุกวันจันทร์เวลา 9:10 นจนถึงเวลา 9:30 นโดยประมาณค่ะแล้ววันนี้อยู่กับคณะบริหารธุรกิจนะคะดิฉันอาจารย์วรรณภาอุดมผลผู้ช่วยคณบดีค่ะก็จะเป็นผู้รับหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะคะการเปิดเทอมใหม่กับน้องๆเฟชชี่นะคะสำหรับปีการศึกษา2569นะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆคณะบริหารธุรกิจแล้วก็น้องๆคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะก็น่าจะได้เอนจอยกับการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็คณะบริหารธุรกิจอยากจะพาทุกท่านนะคะเชิญชวนเข้าร่วมโครงการที่ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ3โครงการด้วยกันค่ะโดยโครงการแรกนะคะจะเป็นโครงการยกระดับภูมิปัญญาอาหารสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ EC ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะ EC ค่ะโดยสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนนะคะได้นำวัตถุดิบนะคะของพื้นที่ในจังหวัด EC มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารนะคะเพื่อยกระดับมูลค่าให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ยกระดับให้กับวัตถุดิบของชุมชนในพื้นที่ EC เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยกิจกรรมค่ะทาง EC เนี่ยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษานะคะในพื้นที่ EC ทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะคณะบริหารธุรกิจก็ได้รับนะคะเป็นสถาบันการศึกษาที่ต่อยอดเมนูอาหารค่ะเนื่องจากว่าคณะบริหารธุรกิจเราเนี่ยมีหลักสูตรทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการซึ่งก็จะได้นำเมนูนะคะที่ได้รังสรรค์ไว้มาถ่ายทอดแล้วก็ต่อยอดนะคะเพื่อนำไปสู่ในเรื่องของธุรกิจในอนาคตข้างหน้านะคะโดยโครงการนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากเชฟชุมพลแจ้งภัยค่ะซึ่งท่านเป็นทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติรวมถึงนะคะท่านเป็นเชฟมิชลินสตาร์2ดาวด้วยนะคะมาสาธิตวิธีการรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบภูมิปัญญาของจังหวัดชลบุรีให้กับน้องๆด้วยการประมาณ2เมนูค่ะโดยท่านจะมาภายใต้คอนเซปต์ความสดจากฝั่งที่รังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาสะท้อนรสชาติวิถีชีวิตชลบุรีค่ะซึ่งก็จะมีเมนูแกงป่าไก่บ้านนะคะยำข้าวหอมสมุนไพรนาง12รวมไปถึงน้องๆเนี่ยก็จะได้ทำเมนูทอดมันกวางอินทรีย์นะจากชื่อเมนูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีวัตถุดิบของจังหวัดชลบุรีอยู่ในนั้นแน่นอนนะคะซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบไหนก็รอติดตามในเพจ Facebook ของ EC รวมไปถึงของคณะบริหารธุรกิจค่ะแน่นอนว่าโครงการนี้ค่ะไม่ใช่มีแค่3-2เมนูนี้นะคะแต่ว่ามีทั้งหมด30เมนูด้วยกันค่ะซึ่งก็จะเป็นเมนูที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีวัตถุดิบที่มาจากจังหวัดทั้งชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะ30เมนูทั้งคาวหวานแล้วก็เครื่องดื่มค่ะอยากรู้ไว้ติดตามนะคะว่าจะมีเมนูไหนบ้างเพื่อทุกท่านจะได้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจในเรื่องของอาหารที่ของธุรกิจท่านเองได้เลยนะคะต่อมาค่ะหลักสูตรที่2นะคะจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้บริหารแล้วก็บุคลากรในสายงานแม่บ้านนะคะก็จะเป็นหลักสูตร Smart Health Care Reader นะคะซึ่งเราจะจัดเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะในวันที่21-22สิงหาคมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้บริหารหรือว่าคนที่ทำงานในสายงานแม่บ้านเนี่ยมาสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการนี้กันนะคะเนื่องจากว่าในยุคณปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเนี่ยมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องอีก1แผนกที่ควรให้ความสำคัญคือแผนก Housekeeping นะคะซึ่งจะทำยังไงให้คุณแม่บ้านนะคะมีองค์ความรู้นะคะการใช้เทคโนโลยีและก็มาตรฐานไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตข้างหน้านะคะโดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้ค่ะแน่นอนว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยซึ่งท่านได้ผ่านการรับรองจาก National Trainer นะคะและท่านก็ยังเป็น Executive Housekeeper ระดับประเทศด้วยนะคะโดยเนื้อหาที่เราจะสอนกันใน2วันนี้ค่ะแน่นอนว่าจะครอบคลุมไปทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการโดยใช้ตัวดิจิตอลเวิร์กโฟลว์นะคะการดูในเรื่องของ inventory management เนาะรวมไปถึงในเรื่องของการใช้ตัวทักษะภาษาอังกฤษในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของการรังสรรค์นะคะตัวโรงแรมเนี่ยให้เป็นลักษณะของ green hospitality ด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับผู้จัดการแผนกแม่บ้านนะคะหัวหน้างานนะคะหรือผู้ช่วยหัวหน้างานก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยต้องขอมีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีขึ้นไปค่ะ หรือถ้าประสบการณ์ไม่ถึงแต่ว่าผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณสัก45ชั่วโมงขึ้นไปก็สามารถที่จะมาลงสมัครคอร์สนี้ได้นะคะหรือจะเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถมาสอบถามก่อนได้เบื้องต้นนะคะเราจะอบรมกันที่คณะบริหารธุรกิจนะคะศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงยุคใหม่หรือศูนย์ทิวของเรานั่นเองค่ะหลักสูตรนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะบุคคลทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 4,800 บาทแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในพื้นที่ EC จังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทราค่ะท่านจะได้สิทธิพิเศษนะคะก็จะมีส่วนลด 50% นะคะเหลือเพียง 2,400 บาทแถมยังนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2.5 เท่านะคะเมื่อมีการรับรองงาน1ปีนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคุณที่เป็นพนักงานในโรงแรมหรือว่าผู้จัดการงานแม่บ้านเนี่ยได้มาเติมเต็มองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายกันค่ะก็สามารถสมัครได้ตามลิงก์ QR code นะคะแล้วก็สามารถมาดูข้อมูลการสมัครได้ที่หน้าของเพจของคณะบริหารธุรกิจค่ะหลักสูตรนี้นะคะผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยสามารถได้รับใบรับรองจาก TPQI นะคะแล้วก็มีใบรับรองจาก EC ไปด้วยนะคะเพื่อที่ทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเมื่อผ่านการอบรมนี้แล้วสามารถนำไปต่อยอดได้จริงค่ะก็หลักสูตรนี้รับจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาต่อยอดองค์ความรู้ในสายงานแม่บ้านกันนะคะหลักสูตรที่3ค่ะจะเป็นการอบรมหลักสูตร CVD นะคะของนักบัญชีแน่นอนว่าเป็นหลักสูตรฮอตฮิตของคณะบริหารธุรกิจเพราะว่าเราเป็นที่ตั้งของสำนักสภาวิชาชีพบัญชีด้วยนะคะปีนี้เรามีด้วยกัน5หลักสูตรนะคะซึ่งทุกหลักสูตรเนี่ยทุกท่านที่เป็นนักบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงบัญชีได้นะคะโดยหลักสูตรแรกเนี่ยเราก็จะเป็นภาพรวม TFRS นะคะ for NPAE รายการบัญชีที่สำคัญและการจัดทำงบการเงินและกิจการนะคะในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเรามีทั้งออนไลน์และออนไซต์นะเกือบทุกหลักสูตรเลยหลักสูตรที่2เนี่ยก็จะเป็นการรับมืออย่างไรเมื่อเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีปัญหานะคะก็จะจัดในวันที่27สิงหาคมนะคะที่โรงแรม Heritage เช่นเดียวกันก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะส่วนหลักสูตรที่3เนี่ยจะเป็นหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์กับงานบัญชีจากความเข้าใจสู่การประยุกต์ใช้งานนะคะหลักสูตรนี้ข้อจำกัดนิดเดียวค่ะเรารับจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็เป็นออนไซต์อย่างเดียวรับแค่60ท่านนะคะจัดในวันที่23กันยายนค่ะแล้วก็หลักสูตรที่4นะคะการใช้ดุลยพินิจนะคะในการจัดทำงบการเงินภายใต้ TFRS นะคะจัดในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนแล้วก็หลักสูตรที่5ค่ะเป็น TFRS 18กับการจัดทำและนำเสนองบการเงินและอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของมาตรการรายงานทางการเงินนะคะในวันพุธที่16ธันวาคม2569นี้นะคะซึ่งทุกหลักสูตรเนี่ยท่านสามารถเก็บชั่วโมงบัญชีได้นะคะขั้นต่ำคือ6ชั่วโมงนะก็อยากให้ทุกท่านลองดูแล้วก็ไปวางแผนว่าเราอยากจะอบรมรุ่นไหนนะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปลายปีเลยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5หลักสูตรก็ลองดูค่ะแต่เพียงแค่ว่าหลักสูตรทางด้านปัญญาประดิษฐ์กับงานบัญชีจากความเข้าใจสู่การประยุกต์ใช้เงินเนี่ยจากการประยุกต์ใช้จริงค่ะจะจัดอบรมออนไซต์อย่างเดียวไม่มีออนไลน์นะคะแล้วก็รับแค่60คนเท่านั้นมีจำนวนจำกัดก็รีบตัดสินใจแล้วก็มาสมัครกันได้ที่นะคะเว็บไซต์ cpdbbs.bu.ac.th นะคะหรือจะสอบถามมาที่คุณอานนท์นะคะเบอร์โทรศัพท์0928929009ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น3หลักสูตรใหญ่ๆนะคะที่จะมีการจัดในช่วงนี้ของคณะบริหารธุรกิจค่ะโดยรอบนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านลองวางแผนดูว่าเราจะมาในฝั่งของบัญชีทางด้านในเรื่องของทางด้าน hospitality นะคะก็มีให้เลือกแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆหรือว่าสามารถจัดตามความต้องการของผู้ประกอบการได้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่คณะบริหารธุรกิจได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีช่วงที่เราอยากจะบอกในเรื่องของเทรนด์ธุรกิจให้ทุกท่านนะคะได้ฟังถึงแนวโน้มของเทรนด์ธุรกิจในยุคณปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของธุรกิจไทยในปี2569เนี่ยมี2คำสำคัญที่อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยได้ให้ความสำคัญคือคำว่า Lean แล้วก็ AI ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ในยุคนี้เลยนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เราควรให้ความสนใจในเมื่อปี2000 569นี้นะคะธุรกิจไทยเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องภาพรวมเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนในอดีตนะคะขณะที่ต้นทุนหลายด้านก็ยังมีความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววัตถุดิบนะคะค่าแรงค่าพลังงานค่าเช่าพื้นที่รวมไปถึงการแข่งขันที่รุนแรงที่เกิดขึ้นจากธุรกิจเดิมรวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจออนไลน์แล้วก็ผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยนะคะดังนั้นแน่นอนว่าการทำธุรกิจในยุคนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่คำว่าจะขายอย่างไรให้ได้มากขึ้นแต่ต้องถามเพิ่มว่าเราจะบริหารธุรกิจอย่างไรให้คุ้มค่านะคะเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นแนวคิดนี้เองค่ะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คำว่า Lean Business หรือการทำธุรกิจแบบ Lean กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะตัว Lean Business เองเนี่ยจะเป็นการทำธุรกิจโดยลดความสูญเปล่าค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ลดต้นทุนที่ไม่สร้างคุณค่าแต่ยังรักษาในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการไว้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้พอกับยอดขายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลดของเหลือทิ้งนะคะก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการที่จะต้องดูว่าเราจะลีนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยลีนไม่ใช่แค่ลดทุกอย่างจนกระทบคุณภาพนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดธุรกิจที่ลีนเนี่ยเราจะสามารถลดต้นทุนเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แน่นอนว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรที่เร็วขึ้นนะคะลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะความคาดหวังในเรื่องของการบริการหรือความสะดวกสบายเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้ามองถึงความรวดเร็วแล้วก็ความคุ้มค่านะคะกับอีกหนึ่งเครื่องมือที่ควรจะต้องมาควบคู่กับในเรื่องของคำว่า Lean นั่นก็คือ AI ค่ะแน่นอนว่าเครื่องมือทางด้านดิจิตอลเนี่ยปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แล้วนะคะ

แน่นอนว่าสำหรับภาคตะวันออกอะค่ะประเด็นที่สำคัญเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือพื้นที่เราเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านธุรกิจทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักก็ดีนะคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการนะโลจิสติกนะคะหรือแม้กระทั่งธุรกิจชุมชนเนี่ยอีกทั้งยังมีโครงการ EC ด้วยที่ทำให้ภาคตะวันออกของเราเนี่ยมีพื้นที่สำคัญในเรื่องของการลงทุนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจนะโอกาสทางธุรกิจในภาคตะวันออกเนี่ยเราจึงมีความสำคัญนะคะไม่แพ้แค่เฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมโรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่เราเลยจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนนะในเรื่องการทำให้ธุรกิจเราลีนแล้วก็ใช้AI อยากมีประสิทธิภาพนะคะแต่โอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการนะคะสามารถปรับตัวได้เร็วเข้าใจลูกค้าแล้วก็ใช้ข้อมูลเป็นนะคะนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมธุรกิจในวันนี้ค่ะจึงไม่ได้แค่เป็นการแข่งขันในเรื่องของราคาอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการแข่งขันกันในเรื่องของขีดความสามารถในการเข้าใจลูกค้าในเรื่องของความรวดเร็วในการบริการและคุณภาพด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะฝากถึงนักธุรกิจหรือน้องๆที่เรียนคณะบริหารธุรกิจแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ทำในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะก็คือทักษะของคนในการทำงานในยุคใหม่ค่ะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของตลาดอย่างเดียวนะคะการเงินหรือการจัดการนะคะแต่ยังต้องมีทักษะในเรื่องของข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์การปรับตัวแล้วก็มอง AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะเพราะว่าการที่คนใช้ AI เป็นเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นคิดได้กว้างขึ้นแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาที่จำกัดลงนะคะสรุปได้ว่าเทรนด์ณปัจจุบันนะคะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในปี2569นั่นคือเทรนด์ในเรื่องของการ Lean ให้เป็นแล้วก็ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีโอกาสทางด้านอุตสาหกรรมนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการนี่จึงเป็นจังหวะสำคัญที่นักบริหารธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะควรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวทันกับทิศทางธุรกิจในอนาคตนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่อยากจะบอกเล่าให้เราได้ปรับตัวได้เตรียมตัวสำหรับการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตหรือว่ายุคในยุคนี้ด้วยกันเองนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็เป็นเทรนด์ที่เอามาบอกเป็นเรื่องเล่านะคะแล้วก็วันนี้รายการของเราก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านที่มีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมกับคณะบริหารธุรกิจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่038102397นะคะหรือว่าอีเมลที่ bbs@buu.ac.th หรือว่า LINE ID ก็ได้นะคะมี @ข้างหน้าค่ะ @bbsbuu นะคะหรือว่ากดไลค์ follow เพจ Facebook ของคณะบริหารธุรกิจก็ได้ค่ะก็จะมีแอดมินคอยช่วยตอบทุกข้อสงสัยนะคะที่ทุกท่านอยากจะรู้เกี่ยวกับในเรื่องของศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตลอดรายการนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับรายการรอบทิศตะวันออกเวลา 9:10 นจนถึงเวลา 9:30 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยกับสุริพรค่ะเอาล่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: อาจารย์คะวันนี้คุยกันเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงปอดตัวเองเหลือเกิน โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนาะ
2: ครับผม
1: ไหนจะโควิด-19ไหนจะมลพิษทางอากาศบ้างแหละ
2: ครับ
1: เอาแค่ปกติค่ะอาจารย์ก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยด้วยพอวัยที่มันมากขึ้นอาจารย์เราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบอะไรข้างในอ่ะ
2: ครับ
1: มันเสื่อมไปแค่ไหนเพราะว่าเวลาเราไปตรวจร่างกายเราก็เอาแค่เลือดไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปตรวจแบบแต่ละอย่างในร่างกายของเราแบบเจาะจง
2: ครับผม
1: แต่ห่วงปอดตามข่าวเยอะเสพข่าวเยอะเห็นภาพปอดจากโควิด-19ก็เยอะ
2: กลัวไวรัสจะลงปอด
1: กลัวมากอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันก็น่ากังวลเนาะเพราะมันไปเร็วมากอะปอดเราอะพังเร็วมากเลยอะ
2: แล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญด้วยนะของร่างกายบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเน้นดูแลสุขภาพสมองเน้นดูแลสุขภาพหัวใจนะครับแต่กลายเป็นว่าปอดเนี่ยละเลยทั้งที่ปอดเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่สำคัญหลักเลยในการที่จะรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วนำออกซิเจนนั้นเนี่ยนะเพื่อเป็นตัวสำคัญเลยในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ต่าง
1: ๆค่ะ
2: นะครับถ้าเราไม่มีปอดอ่ะคุณรีลองคิดดูสิครับว่าปอดแหกอย่างเงี้ยอ่ะถ้าปอดแหกปุ๊บนี่คือจบเลยนะ
1: โหอาจารย์เอาแค่ง่ายๆเลยเนี่ยแค่นั่งคุยกันเนี่ย
2: ครับ
1: คุณผู้ฟังเราใส่แมสนะคะใส่แมสคุยกันเหนื่อยมาก
2: ขนาดเหนื่อยมากใช่
1: ขนาดแบบว่าเราว่าเราไม่ได้แบบดูยังแข็งแรงอยู่นะ
2: ถูกต้องครับ
1: แต่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องแบบฮึดขึ้นมาในการหายใจปอดเราคงทำงานหนักมากค่ะรู้สึก
2: ถูกต้องแล้วประสิทธิภาพในการทำงานของปอดเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาให้ดีเลยนะครับในเรื่องของปอดเพราะว่าถ้าทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ประสิทธิภาพไม่ดีพอการรับออกซิเจนนะครับแล้วทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายลดน้อยลงเห็นไหมครับที่เราวัดแม้กระทั่งคนเป็นโควิดเองว่าเอ้ยปริมาณออกซิเจนมากน้อยแค่ไหน
1: ในนาฬิกาค่ะอาจารย
2: ์ก็มีใช่ไหมครับ
1: มีให้วัดกันก็ลองวัดแต่แบบยังงงๆอยู่ว่ามันจับได้ขนาดนั้นเลยหรออ
2: าจจะสกรีนนิ่งเบื้องต้นครับผม
1: หรอคะ
2: แต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีปอดไม่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนี่คือเราไม่มีพลังงานเราตายนะครับ
1: โอ้ย
2: ลองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกสิ
1: ยากละทีนี้
2: ถูกต้องครับแล้วการดูแลรักษาสุขภาพปอดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วอาหารเนี่ยมีผลโดยตรงกับปอดนะครับอันนี
1: ้อาหารเนี่ยนะอาจารย
2: ์ถูกต้องครับผมที่เรากินกันอยู่เราก็นึกว่าเอ้ยแค่สมองแค่หัวใจแค่กระดูกและข
1: ้
2: อนะภูมิคุ้มกันนะครับแต่ปอดเองก็มีการศึกษาวิจัยนะจริงแล้วการศึกษาวิจัยเยอะแยะมากมายเลยมีการศึกษาวิจัยนึงที่ทำการศึกษาวิจัยที่อเมริกานะครับให้คนหนุ่มสาวกว่า 2,000 คนตอบคำถามอาหารที่รับประทานเข้าไปกับเรื่องของสุขภาพระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วเขาทำการทดสอบการทำงานหรือประสิทธิภาพเบื้องต้นของปอดนะครับดูซิว่าใน 2,000 กว่าคนเนี่ยนะมาทดสอบนะว่าเอ้ยคุณกินอาหารในกลุ่มไหนอะไรบ้างแล้วคุณตอบแบบสอบถามนะเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินหายใจแล้วทำทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปอดเบื้องต้นซึ่งผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการรับประทานผลไม้นะครับที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนะครับแล้วก็วิตามินอีรวมทั้งการรับประทานกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3ที่เราบอกโอ๊ยไขมันที่ดีพวกนี้ครับนะถ้าคนที่กินน้อยเนี่ยเขาพบว่ามีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ต่ำถ้าคนที่กินพวกผลไม้วิตซีวิตามินอีนะครับแล้วก็โอเมก้า3นะพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ต่ำและเพิ่มความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจมากกว่า
1: อ๋อ คือการติดเชื้อทางเดินหายใจนี่ไม่ได้แค่เฉพาะโควิด19นะคะสารพัดเลยค่ะ
2: เอาง่ายๆเลยคือไข้หวัดธรรมดา
1: ค่ะ
2: common cold นะไม่ต้องไปถึงไข้หวัดใหญ่หรอกแค่ไข้หวัดธรรมดา
1: ค่ะ
2: นะถ้าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าปอดไม่ใช่แค่ออกซิเจนอย่างเดียวนะครับปอดมันสามารถที่จะผลิตสารคัดหลั่งทั้งหลายแหล่ที่ช่วยนะครับในการที่ปกป้องนะครับเขาเรียกว่าinnate immunity คือภูมิคุ้มกันที่เรามีมาแต่กำเนิดเป
1: ็
2: นประการเหมือนประการฐานแรกอะครับแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปนะครับเราก็จะมีขนจมูกเนาะเป็นประการฐานแรกว่าเอากรองเข้าไปแต
1: ่
2: ถ้ามันหลุดรอดเข้าไปได้มันก็จะลงไปนะครับที่ทางเดินอาหารส่วนต้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันลงปอดเข้าไปนะปอดเองก็จะมีเยื่อหุ้มปอดเองนะครับก็จะผลิตพวกสารคัดหลั่งเยื่อเมื่อกำจับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น
1: ค่ะ
2: นะแต่ถ้าสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นมันร้ายกาจมากอย
1: ่
2: างเจ้าเชื้อโควิด-19 อย่างเงี้ยครับก็เอาไม่อยู
1: ่นั่นสิ
2: แล้วคนที่เชื้อลงปอดก็จะแบบแรงซึ่งก็ต้องอาศัยระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆในการที่จะกำจัดต่อไปอีกทีนี้ก็จะสู้กันไหวไหม
1: นั่นสิ
2: ระหว่างผู้ร้ายกับทหารและตำรวจ
1: ค่ะ
2: เพราะระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีทั้งระบบที่เป็นมีมาแต่กำเนิดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเช่นผิวเอ่ยขนจมูกเอ่ยสารคัดหลั่งเยื่อเมื่อทั้งหลายแหล่พอมันติดเข้าไปปุ๊บก็จะมีตัวเม็ดเลือดขาวในการจับกินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ร่างกายก็จะมีระบบที่เป็นอะแดปทีฟนะครับหรือภูมิคุ้มกันแบบที่เฉพาะเจาะจงและมาจัดการก็คือพวกแอนติบอดีที่เราไปฉีดวัคซีนกันทั้งแหละนะครับแต่ พวกแอนติบอดีทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสารอาหารในการสร้างนะวิตามินซีวิตามินอีช่วยในการสร้างแอนติบอดี
1: โอ้ยอย่างนี้ทันไหมคะอาจารย์ไปฉีดมานานแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งนี่กินวิตามินซีอะไรอย่างนี้ทัน
2: ก็นี่แหละครับก็คือมันเป็นกรรมของเราไง
1: เอา
2: ว่าเราทำมาดีแค่ไหนนะคือผลของการกระทำก็คือที่เรากินมาเนี่ยเรามีสะสมกรรมเก่ามาแค่ไหนนะเราจะเอามาปัจจุบันทันด่วนอย่างเงี้ยไม่ทันละ
1: โหลูกเฮียคุยเรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้เราจะได้แบบว่ามี
2: ใช่มันมีผลโดยตรงเลยนะครับในการสร้างผลิตแอนติบอดีนะครับของร่างกายบางคนบอกโอ้ไปฉีดกระตุ้นภูมิได้ทำไมกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แบบแอนติบอดีขึ้นดีวัตถุดิบในการผลิตอะแอนติบอดีเนี่ยโปรตีนคุณกินพอไหมล่ะเพราะแอนติบอดีมันเป็นโปรตีน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วิตามินที่ช่วยในการสร้างแอนติบอดีนะครับวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะครับแล้วก็วิตามิน B ด้วยนะครับ B6 B12 โฟเลตช่วยสร้างแอนติบอดีหมดเลย
1: โอ้โห
2: ซิงค์ซิลิเนียมพวกเนี้ยมันเป็นสารอาหารแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อาจจะมองข้ามนี่คือวัตถุดิบ
1: โอ้ยอาจารย
2: ์ตัวที่จะไปช่วยสร้าง
1: ใช้คำว่ามองข้ามไม่ได้อะไม่รู้เลย
2: อาจารย
1: ์ไม่รู้เลยเนี่ยเอาจริง
2: ๆ
1: ไม่งั้นคือจะแบบว่าโหม
2: ถูกต้องครับ
1: กินไว้ก่อนเลยอ
2: ันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเป็นปัญหาก็เหมือนซ่อนอยู่ใต้พรมคือเราไม่เห็นไงคุณลีไม่รู้ว่าถูกไหมก็เห็นแต่ว่าเฮ้ยเราไปฉีดวัคซีนกระตุ้นแล
1: ้
2: วม
1: ัน
2: ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยไงว่าคุณเอาไปสร้างได้ดีมากน้อยแค่ไหน
1: คือไม่ได้บอกว่าวัคซีนไม่ดีนะเดี๋ยวเข้าใจผิด
2: ครับผม
1: เขาทำหน้าที่ของเขา
2: ถูกต้อง
1: แต่แค่เราเนี่ยเสริมเข้าไป
2: ถูกต้อง
1: ให้
2: มันเพียงพอเพ
1: ื่
2: อจะได้เต็มประสิทธิภาพ
1: คุณมีปืนอยู่กระบอกนึงเนี่ยใช่ไหมคะเอายิงคนได้แหละอะไรได้แหละใช่ไหมยิงคนร้ายได้อย่างเงี้ยแต่ถ้ากระสุนคุณด้านขึ้นมาเงี้ย
2: ถูกต้อง
1: มีปืนมีกระสุนแต
2: ่
1: ด้าน
2: หรือกระสุนไม่เพียงพออ
1: ่ะก็เท่านั้นใช่ไหม
2: มันก็กำจัดผู้ร้ายได้ไม่เท่าไหร่
1: ใช่
2: ต่อให้คุณมีปืนแบบโอ้โหแบบอย่างดีเลยนะอาจจะอาก
1: า
2: ปะปะปะปะปะปะปะปะปะอย่างนี้ครับแต่กระสุนคุณแบบว่าเอ้ยไม่เท่าไหร่แล้วหมดแม็ก
1: เป็นเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเนี่ยเป็นเริ่มต้นฉีด
2: ไม่เป็นไรครับวันนี้ยังทันคร
1: ับทันใช่ไหมคะอาจารย์
2: กรรมของวันนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตถูกไหมอ
1: ันที่แล้วมาผ่านไป
2: เพราะถ้าเรากินให้ดีวันนี้มันก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตนี่ไงถ
1: ึ
2: งบอกว่ากินแก้กรรมไงครับคือกินวันนี้มันก็แก้กรรมในอนาคตไงแล้วเราสะสมกรรมดีก็คือกินสิ่งดีแล้วเราโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีในอนาคตแทนที่เราจะติดเชื้อรุนแรงหรือติดเชื้อหรือเป็นโรคมะเร็งอะไรเราก็ดีเลย์ไปซะหรือไม่เกิดอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้แต่มันนึกไม่ถึงจริงนะอาจารย์เพราะว่าแบบเอ้าการที่จะกินอะไรที่มันเป็นวิตามินซีหรืออะไรอย่างอื่นอีกมันจะช่วยในเรื่องนี้ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของปอดในการทำงานของปอด
2: ถูกต้องครับ
1: มันดูมันคนละเรื่อง
2: แล้วก็บางคนไม่นึกไงนึกว่าปอดก็ฉันมีแค่สูบลมเข้าไป
1: แค่ฉันไม่สูดอะไรที่เป็นมลพิษเข้าไปก็ถือว่าช่วยปอดแล้ว อย่างนั้น
2: ก็ด้วยครับเป็นช่วยลดการสัมผัสสิ่งที่มันเป็นอันตรายทำลายปอดอย่างเงี้ยแค่คุณไม่สูบบุหรี่อ่ะแน่นอนปอดคุณโอเคแล้วคุณไม่เอาสารพิษเข้าไปสัมผัสที่ปอดสารก่อมะเร็งสัมผัสเข้าไปที่ปอดในขณะเดียวกันถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีมันก็ช่วยในการที่จะทำให้ปอดเนี่ยมีสุขภาพที่ดี
1: ถ้าอยากให้ปอดแข็งแรงปอดมีสุขภาพดี
2: ถึงแม
1: ้อะแหละงานวิจัยจะเป็นของต่างประเทศก็เถอะแต่
2: มันเกิดประโยชน์แน่นอน
1: ใช้ได้คนไทยเราก็ได้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเมืองไทยเราเนี่ยโอ้ยสารพัดอาหารการกินผลไม้ก็เยอะแยะเต็มไปหมดสบายสบาย
2: ถูกต้อง
1: ไม่ได้ยากในการที่จะไปหามาในการที่จะรับประทานกันใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่เลยครับ
1: ทีนี้แล้วอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยงานวิจัยตรงเนี้ยที่เขาวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็ที่ฟังเลยคือเน้นวิตามินซี
2: วิตามินซี
1: ถ้าสมมติลีไม่ได้กินเป็นผลไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปซื้อเป็นพวกวิตามินซีเป็นเม็ดๆที่เขาขายเป็นแบบ
2: ขององค์การเภสัชหรือของอะไรทั่วๆไป
1: ได้ไหมคะ
2: ได้หมดเลยครับก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณรับประทานด้วยเราอยากจะกินเสริมก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเป็นสารอาหารหรือสมุนไพรสมุนไพรต้องระวังแล้วเพราะมันคือสิ่งแปลกปลอมต่อให้มันดีก็เถอะแต่บางอย่างมันก็มีข้อจำกัดในการใช้อย่างที่ฮิตฮอปป๊อปูล่ากันตอนนี้คือฟ้าทลายโจรเห็นไหมครับว่าคนรู้จักกันมากขึ้นแล้วแล้วก็มีข้อจำกัดแล้วเฮ้ยมันกินได้5วันนะสั้นๆอย่างเงี้ยแต่วิตามินซีคือสารอาหารร่างกายรู้จักคุณสามารถกินไปได้ตลอดชีวิตแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับประทาน
1: เขามีข้อบ่งใช้
2: ถูกต้องครับผมถ้าเรารับประทานวันละ500ถึง 1,000 อันนี้เป็นลักษณะ pharmacological dose ควรจะกินมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วดื่มน้ำตามให้เยอะอันนี้มันก็จะช่วยในการที่จะลดเพราะรับประทานมากไปก็อาจจะทำให้เกิดพวกออกซาเลตนะครับสะสมที่ไตก็จะเป็นนิ่วได้แล้วเราก็ต้องพึงระวังแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเสริมก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นสารอาหารหรือเปล่าถ้าสารอาหารเนี่ยปลอดภัยกว่าแล้วสารอาหารนั้นละลายได้ในน้ำหรือละลายในไขมันถ้าเป็นวิตามินละลายได้ในน้ำเนี่ยเกินร่างกายก็จะปัสสาวะออกขับออกแต่แค่ว่ามันโดสนะครับแล้วก็เวลาที่กินนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: เก็บไว้ไม่ได้คะที่มันเกินเผื่อ
2: เก็บไม่ได้ต้องปัสสาวะออกแต่ว่าแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคุณลีวันไหนที่คุณลีได้รับพิษเยอะนะสารพัดผิดรอบตัวแล้วก็ความเครียดเยอะช่วงนี้แบบอุ้ยอะไรสารพัด
1: ตามข่าวจนเครียดเหมือนกัน
2: เอ้ยแบบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวไม่ปิด อะไรแบบว่าเดี๋ยวแง้มนะปิดแบบแง้มแง้ม
1: เราจะไม่โดนปิดรายการใช่ไหม
2: ไม่โดนครับ อันนี้จะไม่ได้พูดเกี่ยวกับล็อกดาวน์นะจะพูดถึงแง้ม แล้วเนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยมีความเครียดสเตรสเกิดขึ้นแล้ววันนั้นนะคุณลีอาจจะต้องการวิตามินซีหรือว่าต้องการแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินสูงกว่าทั่วๆไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเนี่ยมันวันเนี้ยคุณลีสบายใจมากเลยเพราะว่าโอ้โหโชคดีนะครับได้เงินก้อนมาก้อนโตไม่เครียดแล้ว อนุมูลอิสระน้อยครับวันนั้นแล้วแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินกินเข้าไปก็ฉี่ออกเยอะ
1: อ้าว
2: พออีกวันนึงเครียดจัดเลยนะ
1: ก็น้อยเลย
2: มันก็ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยวิถีการใช้ชีวิตของเรามันส่งผลหมดเลยกับสุขภาพร่างกายอาหารการกินของเราเนี่ย
1: คือกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปแล้วอาจารย์
2: ถูกต้องครับแล้วการแพทย์ปัจจุบันมันจึงเป็นการแพทย์เฉพาะบุคคลโภชนาการเฉพาะบุคคลแต่ค่าที่เราเล็กคอมเมนต์คือเราเอเวอร์เรจเรารู้ว่าเรากินวิตามินซีเรากินพืชผักผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามินซีมีประโยชน
1: ์ค่ะ
2: แต่ว่าโดยที่เราเล็กคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นเจเนอเรลเล็กคอมเมนต์นะครับแล้วจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีค่าออพติมอลที่แตกต่างกันความต้องการที่จะทำให้สุขภาพดีสูงสุดเนี่ยมันแต่ละคนมันแตกต่างกันมันก็เรากินก็กินไม่เท่ากันนะคุณลีกับอาจารย์เนี่ยนอนก็นอนไม่เท่ากันออกกำลังกายก็ไม่เท่ากันความเครียดก็ไม่เท่ากันอายุก็ไม่เท่ากันแล้วความเสื่อมแก่ตายกายพันธุ์ของเซลล์ก็ไม่เหมือนกันแล้วความต้องการสารอาหารก็แตกต่างกันแต่ที่เขาเล็กคอมเมนต์มาปุ๊บอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะให้ครอบคลุมคุณลีอาจจะต้องการวิตามินตัวนึงวันละ200อาจารย์ต้องการ300แต่ว่าทุกคนกินวันละสมมุตินะครับ500อย่างเงี้ยวิตามินซีสมมุติก็ครอบคุมครอบคุมของคุณลีครอบคุมของอาจารย
1: ์
2: แล้วก็ไม่เกินที่จะทำให้เกิดความเป็นพิษ
1: โอ้ถ้าอย่างนี้อย่างฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าพอมันเป็นเฉพาะบุคคลเนี่ย
2: ครับ
1: ลีต้องไปวิเคราะห์ ของตัวเองก่อนไหมคะว่าเอ้ยสภาพร่างกายของเราทั้งหมดโดยรวมเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งปอดการทำงานหัวใจหรืออะไรพวกนี้ไปเช็คเฉพาะตัวเลยไหมคะอาจารย์
2: เช็คเลยที่ต่างประเทศนี่เขาเช็คเลยนะครับ
1: อ๋อเหรอ
2: physiological age นะว่าการทำงานของสมองนะครับหัวใจปอดภูมิคุ้มกันนะครับของเราเนี่ยเป็นยังไงแม้กระทั่งอายุผิวพรรณทั้งหลายแหล่แล้วมันเช็คได้หมดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยมันบางคนบอกโอ้จะไปเช็คมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยที่สูงน
1: ะ
2: เต็มที่เราก็ตรวจสุขภาพประจำปีอ
1: ัน
2: นี้มันก็สามารถที่จะบอกได้ของเราได้หลายสิ่งอย่างและที่มีประโยชน์แต่ขอให้เราเนี่ยหมั่นไปเช็คอัพในอย่างน้อยปีละ1ครั้งถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในกับร่างกายของเราผิดปกติเราก็จะได้รีบในการที่จะป้องกันในการที่จะแก้ไขนะวางแผนป้องกันตั้งรับได้โดยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นี่แหละ
1: ห
2: รือกรรมของเรานี่แหละ นะที่เรากระทำทั้งหลายแหละ นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะคือเอาที่สะดวกเราเอาหลังจากนี้ก็ได้เราจะใครอยากจะไปเฉพาะเจาะจงร่างกายตัวเองภายในตัวเองเนี่ยยังไงก็สุดแท้แล้วแต่เลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอย่างที่อาจารย์บอก
2: ถูกต้องครับแต่
1: ประจำปีก็สักทีนึง
2: ใช่ประจำปีสักปีละครั้งนะครับที่ตรวจระบบต่างๆหรือเจาะเลือดตรวจมันก็พอจะบอกได้แล้วว่าเฮ้ยการทำงานของระบบต่างๆของเราเป็นยังไงแค่วัดความดันเราก็รู้แล้วว่าระบบสุขภาพของเราเป็นยังไงระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นยังไงบางอย่างมันแบบแค่ง่ายๆครับไม่ได้เสียกระตังอะไรเยอะก็สมควรที่จะตรวจ
1: ค่ะแค่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะต้องวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะพื้นฐานอะไรเงี้ยแล้วใส่แมสเดินไปเนาะ โอ้โหความดันพุ่งปรี ไปพักหน่อยไหมคะอะไรเงี้ยพยาบาลถาม บอกขอสักครู่ค่ะเพราะว่าเราใส่แมสด้วย
2: เข้าใจครับ
1: การมีขนาดพูดนะ
2: ก็ไม่ได้เต็มที
1: ่มันไม่ได้เต็มที่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าวิตามินทรงวิตามินซ
2: ีอาหารที่ช่วย
1: อาหารอะไรอ่ะ
2: บำรุงปอด
1: มาบำรุงปอดกันดีกว่าหัวใจเราก็บำรุงกันไปนะคะด้วยคนข้างกายแต่ปอดเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
0: พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกัน

0: ฏิบัติการป้องกันโรคไข้หูดับสำหรับผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารต่างๆหรือร้านอาหารบุฟเฟ่ประเภทชาบูปิ้งย่างมีการหยิบจับเนื้อสัตว์อยู่เป็นประจำนะครับควรจะมีการสวมถุงมือทุกครั้งหรือว่าใช้ที่คีบที่สะอาดที่สำคัญนะครับควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนและหลังปรุงอาหารทุกครั้งเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีส่วนผู้บริโภคนะครับทางร้านก็ควรจะแยกอุปกรณ์ในการคีบเนื้อสัตว์เช่นช้อนส้อมตะเกียบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการกินคนละชุดกันนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อต่างๆที่มากับหมูดิบได้อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงการหยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกันทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดด้วยนะครับสำหรับการนั่งกินภายในร้านนั้นนะครับควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรไม่ใช้เวลานานเกิน2ชั่วโมงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบๆแต่ก็ควรปรุงให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างน้อย10นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับหากเนื้อหมูดิบที่ซื้อมาประกอบอาหารใช้แล้วไม่หมดก็ควรจะเก็บในอุณหภูมิ0ถึง5องศาเซลเซียสซึ่งจะเก็บได้นาน 3-5 วันหรือว่าเก็บในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสก็จะช่วยเก็บได้นานถึง12เดือนเลยทีเดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมการแพทย
1: ์ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเรา
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อนะคะช่วงนี้ตั้งใจฟังกันดีๆเพราะว่าจะถามอาจารย์แบบตรงๆเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาว่าอาหารอะไรบำรุงปอดอาจารย์
4: ครับผมอาหารที่ช่วยในการบำรุงปอดนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันอย่างสตัดดี้ที่จะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนะครับวิตามินอีนะครับพวกวิตามินเอก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้เยื่อบุของปอดนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็สร้างพวกเยื่อเมือกหรือผลิตสารที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมได้ดีนะครับแล้วการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าหลากหลายเนี่ยให้ได้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆเนี่ยมันช่วยได้นะครับรวมทั้งโอเมก้า3ที่จานบอกไปเมื่อสักครู่นี้จากการศึกษาเนา
3: ะ
4: ซึ่งมันก็พบมากในพวกปลานะครับอาหารทะเลนะครับปลาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยอย่างน้อย3ครั้ง
3: อย่างน้อยเหรอคะ
4: ถูกต้องต่อสัปดาห
3: ์โอ้โหเดือนนึงจะได้กี่ตัว
4: กินทุกวันเลยได้ยิ่งดีครับ
3: เหรอคะ
4: ปลาทูก็ได้คุณลีหาเอาแบบง่ายๆเลยหรือปลาดุกสวายตะเพียนช่อนอะไรก็ได้ครับปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มทะเลปลาทะเลกินได้หมดเลยนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพปอดนะครับแล้วก็นะคุณจะกินปลาแซลมอนได้หมดนะครับไปให้หมุนเวียนไปเนา
3: ะ
4: อย่างแอปเปิลเองเนี่ยก็จะมีวิตามินซีอยู่สูงนะครับมีเบต้าแคโรทีนแอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งหลายแหละอันนี้ก็ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงได้น
3: ะ
4: ครับอะโวคาโดอันนี้เป็นแหล่งของวิตามินอีนะครับเมื่อตอนก่อนเราก็เคยพูดถึงแล้วมันเป็นสารอาหารเป็นแหล่งของสารอาหารหลากหลายมากนะครับที่มีประโยชน์นะครับวิตามินอีก็ช่วยเรื่องของสุขภาพปอดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พืชสีเหลืองสีส้มนะเหลืองส้มแดงพวกนี้พวกตระกูลแคโรทีนอยด์เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอนะครับจะเป็นแครอทนะครับมะละกอตำลึงจริงๆแล้วมันสีเขียวมันก็มีเบต้าแคโรทีนอยู่สูงพวกนี้เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอที่ช่วยให้เยื่อบุของปอดในแข็งแรงแล้วก็กำจัดนะครับสร้างสารคัดหลั่งกำจัดเชื้อนะครับทั้งหลายแหล่ได้นะครับอันนี้นะก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณลีบอกว่าโอ้ช่วงนี้ดื่มน้ำขิงเป็นประจำค่ะอาจารย์นะขิงก็เป็นสมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เฉพาะคนที่มีเสมหะบ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับน้ำขิงก็จะช่วยได้นะครับกระเทียมก็เช่นเดียวกัน
3: กระเทียม
4: กระเทียมแล้วนะครับมันก็ช่วยเรื่องของสุขภาพปอดนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกน้ำมันมะกอก
3: น้ำมันมะกอกทำอาหารอะไรอย่างเง
4: ี้ยที่ทำอาหารเนี่ยครับน้ำสลัดมีโพลีฟีนอลมีวิตามินอีสูงอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจช่วยในเรื่องของสุขภาพปอดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเคอร์ซิตินซึ่งเคอร์ซิตินเนี่ยกำลังฮิตเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวสารที่ช่วยในการลดความรุนแรงของไอ้เจ้าโควิดที่มันลงปอดนี่แหละครับเคอร์ซิตินพบมากในไหนพบมากในแอปเปิล เมื่อกี้ที่พูดไปมีแอปเปิ้ลมีเคอร์ซิตินด้วยนะครับแล้วก็ในชาเขียว
3: โอ้ชาเขียวชาเขียวที่แบบแท้ๆนะ
4: ถูกต้องครับแบบที่เราชงดื่มเนี่ยครับแล้วก็ในองุ่นนะครับที่เยอะแล้วก็หารับประทานได้ไม่ยากอาจารย์ชอบมาก
3: ค่ะ
4: ขอเผือกหน่อย
3: อะ
4: เผือกครับ
3: หุ้ย
4: เผือกเป็นแหล่งของเคอร์ซิตินแล้วก็ช่วยในการบำรุงปอดช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันช่วยลดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดี
3: โอ้โห
4: แต่คนไม่รู
3: ้นั่นสิคะที่ยิ่งตกใจเลยว่า
4: แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าขอเผือกหน่อย เป็นแหล่งของเคอร์ซิติน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับตัวนี้ก็จะดีในเรื่องของสุขภาพปอดนะครับได้ดีนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็พวกเครื่องเทศนะครับขมิ้นชันนะครับพวกนี้นอกจากขิงและขมิ้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งพริกเองนะครับที่เรากินเข้าไปแล้วบอกโอ้โหเผ็ดร้อนพวกนี้นะทำให้โอ้โหโล่งเลยอะเวลากินนี
3: ่ถ้างั้นวาซาบิด้วย
4: ครับเสมหะเอ้ยอะไรเอ้ยพวกนี้ครับได้ครับพวกพืชผักเครื่องเทศสมุนไพรทั้งหลายแหล่นะครับพวกนี้ก็มีประโยชน์นะครับอันนี้คืออาหารที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของปอดทั้งเรื่องของการทำงานของปอดแล้วก็เรื่องของสุขภาพของปอดเองที่ช่วยในการที่จะดักจับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
12: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
13: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
14: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติยาพันยังเทียนรายงาน
13: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
15: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
13: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
17: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอกอลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายโงอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ลดลง ส่วนความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 64% โซนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอตะโหมดอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: พลังศรัทธา
2: พลังราชจริต
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคุณเฟื่อง
2: เรื่องทุจริตค่ะ
1: ครับกับปปท.เขต2นะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง10โมงนะครับถ
2: ึ
1: งประมาณ11โมงนะครับ
2: ค่ะก็สามารถติดตามกับสำนักงานปปท.เขต2ได้เป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะตามช่องทางนี้เลยนะคะ
1: ครับ FM 99.75 แล้วนะครับแล้วก็ Facebook ไลฟ์ของสวทชลบุรีนะครับรวมถึง Facebook ของสำนักงานปปท.เขต2ด้วยครับ3ช่องทาง
2: ประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะคะ
1: ครับใช่ครับก
2: ็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง
1: ไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยวทักทายก่อนนะฮะไม่ได้เจอกับขอปัดหลายเทปเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะจัดคู่กับพี่น้อยนะครับแล้วผมก็จะจัดคู่กับทางท่านผอ.อนาถนะครับก็วันนี
2: ้
1: มีโอกาสแวะเวียนมาเจอกันไม่ได้จับกันนานมากแล้วเทปสุดท้ายนี่จำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรนะครับ
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะได้โคจรมาเจอกันนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องโครงการ500ล้านบาทจะไม่ตรวจได้ยังไง
1: ใช่ครับ
2: พี่เบิ้ม
1: ครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผอ.ปากครับ
2: ค่ะที่มาที่ไปเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าโครงการภาครัฐเนี่ยมีหลายขนาดเนาะแต่ว่าเราเห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องตรวจในส่วนของโครงการ500ล้านบาทขึ้นไปเพราะว่านับเป็นจำนวนงบประมาณเงินแผ่นดินน่ะค่อนข้างมากนะคะสำนักงานปปท.ค่ะเลยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสตง.นะคะแล้วก็ปปช.ค่ะซึ่งเราได้มีการลงนาม MOU เนาะพี่เบิ้มเราลงนาม MOU กันในส่วนของเฝ้าระวังเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า500ล้านบาทขึ้นไปนะคะซึ่งมันเป็นในลักษณะของคณะทำงานนะคะคณะทำงานนี้ชื่อว่าคณะทำงานเดินหน้าตรวจสอบและเฝ้าระวังทุจริตโครงการขนาดใหญ่วงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะคะซึ่งเราได้มีการประชุมลงนาม MOU กันทั้ง3หน่วยงานนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนเล็กๆน้อยๆบ้างละอาจจะไม่ได้เล็กน้อยแหละเพราะว่าเราก็ในพื้นที่เขต2เราก็มีการลงตรวจตามภายใต้ MOU แล้วก็ในส่วนของนโยบายเรื่องนี้ไปบ้างแล้วก็เลยจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รู้เนาะในส่วนของการดำเนินงานว่า500ล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดน่าจะ 95% เลยเป็นลักษณะโครงการก่อสร้างทางนะคะถนนเอ่ยทางหลวงชนบทเอ่ยโยธาธิการและผังเมืองก็จะเป็นอาคารขนาดใหญ่ถ้าเพราะ500ล้านบาทก็คงจะไม่มีโครงการอีกก็จะเป็นถนนสายหลักถนนหลวงนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเงินที่สูญเสียไปกับการใช้จ่ายงบประมาณ500ล้านเนี่ยถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงและเหตุจำเป็นก็คือมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบไหมเพราะว่าเงินบาททุกสตางค์เงินหลวงอะนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนาะเพราะยังไงประชาชนทุกคนก็ต้องได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงลงตรวจในโครงการกลุ่ม500ล้านบาทขึ้นไปนะคะสืบเนื่องจากได้มาประชุมกับทางสำนักงานปปช.ภาค2เนาะปัดอัปเดตให้ฟังละกันว่าในพื้นที่ภาค2ก็คือรวมทั้งหมด8จังหวัดเนี่ยนะคะที่ภายใต้การรับผิดชอบของสำนักงานปปช.ภาค2แล้วก็ปปช.เขต2นะคะได้มีทางผอ.อนงค์นาถชีวานันทกุลนะคะผอ.ปปช.เขต2ท่านใหม่เนี่ยที่ทุกท่านได้รู้จักกันใน EP ก่อนหน้าละได้ไปร่วมประชุมกับทางท่านรองเลขาธิการปปช.ภาค2ด้วยเราก็ได้มีการสรุปโครงการทั้งหมดค่ะในภาค2เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น15โครงการนะคะ15โครงการเนี่ยเป็นโครงการขนาด 500ล้านบาทขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณนะคะแต่ว่าบางโครงการก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็คือต้องอาจจะต้องไปตรวจอีกทีนึงหมายถึงว่าตรวจในเชิงลักษณะขอข้อมูลประกอบจากสำนักงบประมาณอะไรเงี้ยนะคะว่ามีการจัดสรรงบประมาณลงมาหรือยังนะคะการตรวจในลักษณะเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะ impact มากๆเพราะทราบข่าวจากทางสำนักงานปปช.ภาค 2นะคะว่าพอมีในเรื่องของ MOU นี้เข้ามาแล้วมีการตรวจแบบบูรณาการเนี่ยก็จะเห็นว่าบางโครงการเนี่ยถึงขั้นเขาเรียกว่าอะไรในลักษณะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอะค่ะไม่มีผู้ประกวดราคา มันก็เลยเป็นสัญญาณบางอย่างหรือว่าในโครงการบางโครงการนะคะจากเดิมที่ยังไม่ได้มีการตรวจเนาะอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะคะราคากลางราคาหนึ่งพอเกิดสงครามไทยกัมพูชาใช่ไหมคะก็หรือว่าสงครามอิหร่านกับสหรัฐด้วยเหมือนกันเนี่ยมันเลยทำให้ราคากลางเนี่ยที่ยังไม่ได้อัปเดตตามมูลค่าน้ำมันที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยผู้บริษัทผู้ที่จะประกวดราคาก็ไม่สามารถประกวดราคาได้เลยต้องมีการของงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นนะคะพอของงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นก็จริงแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรมาทั้งที่เดิมที่มาของโครงการเนี่ยถือว่าเป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนแต่ฉะไหนเลยมันดูไม่จำเป็นมากกว่าการของเพิ่ม
1: ครับ
2: ถ้าจำเป็นจริงเน
1: า
2: ะ
1: ที่พูดมาก็ที่เราเจอเลยก็ที่ปาจีนจำได้นะปาจีนที่เราไปกันเนี่ยแล้วก
2: ็
1: ที่ท่านผอ.แขวงทางหลวงปาจีนเนี่ยท่านจะได้ให้ข้อมูลว่าเนี่ยยังมีโครงการหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงนามเพราะว่าติดขัดอย่างที่ผอ.ปัดพูดที่แหละเรื่องผลกระทบจากสงครามก็เลยยังไม่มีผู้ที่เข้ามาสู้ราคากันเลยต้องรอไปอีกนิดหนึ่งนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นแรงกระเพื่อมหนึ่งค่ะที่ได้ลงตรวจในส่วนของยกตัวอย่างพอพี่บ่มพูดถึงปาจีนที่เราได้ลงมานะคะมันเป็นถนนที่ค่อนข้างชำรุดนะคะชำรุดเลยแหละในลักษณะทางกายภาพที่เห็นด้วยตานะคะโดยที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบในเชิงเทคนิคอะไรมากมายเราเห็นเลยว่าลักษณะเนี่ยมันอันตรายแล้วเพราะว่ามีเป็นคลื่นเนาะม
1: ี
2: ความนูน
1: เป็น
2: หลุม
1: ครับ
2: ขึ้นมาตามรอยเขาเรียกว่ารอยรถบรรทุกดีกว่าล้อรถบรรทุกอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
2: ับ ซึ่งมันค่อนข้างอันตรายคนก็พยายามขับเลี่ยงในส่วนตรงนั้นคนที่รู้ก็หลบคนที่ไม่รู้ก็กระแทกอย่างนี้นะคะอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยมีการซ่อมบำรุงถนนเส้นนั้นนะคะพอเหตุของการซ่อมบำรุงเนี่ยโอเคมันมีความจำเป็นเรารู้ว่ามีความจำเป็นถามว่าคุ้มค่าไหมมันย่อมคุ้มค่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยที่เราสร้างเนี่ย3ปี5ปีจะต้องเหมือนกับรีโนเวทละหมายถึงยกบำรุงรักษาใหม่ละเขาก็ต้องปรับพื้นถนนใหม่เพื่อให้ลดในส่วนของรอยพวกรอยหลุมรอยบ่อรอยนูนทั้งหลายแหละใหไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ง่ายต่อการสัญจรซึ่งเส้นถนนนะคะมีความจำเป็นตรงที่ว่าในแถบภาคตะวันออกเนาะเส้นถนนแต่ละเส้นโดยเฉพาะทางหลักทางหลวงอะค่ะเป็นเส้นที่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะเพราะว่ามีรถบรรทุกต่างๆสามารถขนของขนอะไรก็แล้วแต่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะแล้วภาค2เนี่ยก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าสูงที่สุดในประเทศก็ว่าได้ค่ะตั้งแต่ปัดเคยศึกษาเรียนมานะตั้งแต่เกิดจนเติบโตจนปัจจุบันนะพี่เบิ้มพอมาอยู่ในชลบุรีหรือว่าพื้นที่ภาค2อื่นๆเนี่ยรู้เลยว่าเขามีศักยภาพทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะงั้นเนี่ยถนนหนทางก็เลยจำเป็นมากต่อการตรวจสอบในเรื่องของ500ล้านบาทขึ้นไปนะคะข้อสังเกตที่เราได้ให้นะคะก็อย่างเช่นการควบคุมงานก่อสร้างราคากลางนะคะเราก็ได้เน้นย้ำตามปกติไปนะคะแต่ถามว่าเราตรวจพบทุจริตยังก็อาจจะยัง
1: นะครับ
2: เราเพิ่มแต่เป็นการตรวจเชิงให้คำแนะนำนะคะอย่างของที่พี่เพิ่มไปตรวจของ จังหวัดอะไรจังหวัดหนึ่งนะคะ
1: จันทบุรี
2: จันทบุรีเป็นไงบ้างคะพี่เบิ้ล
1: จันทบุรีนี่วันนั้นที่ปปช.จันทบุรีเขาเชิญไปเป็นอ่างเก็บน้ำครับ
2: อ่างเก็บน้ำ
1: สองอ่างก็ใหญ่อยู่นะครับ900ล้านนะครับก็สืบเนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเป็นพื้นที่ทุเรียนนะครับ
2: คือ
1: เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าได้ข้อมูลว่าเมื่อก่อนจะไปปลูกยางพาราครับพอปัดปลูกยางพาราแต่พอมาหลังๆนี้ก็เ

0: เรียนทุเรียนสำหรับคนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจริงๆเนี่ยเป็นพื้นที่การแย่งชิงและเศรษฐกิจสำหรับชาวบ้านจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกฟาดฟันโดยล้งซึ่งอาจจะแฝงตัวไปด้วยกลุ่มทุนจีนนะคะแต่ทุนจีนเทาหรือไม่เทาเราไม่พูดแต่เป็นทุนจีนแน่นอนเพราะว่าตามล้งอ่ะจะเห็นเป็นชื่อภาษาจีนเลยค่ะ
1: ภาษาจีนหลาเลย
0: จีนเลยแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่ามันกระทบก็คือความต้องการสูงใช่ไหมคะพอดีมาในเรื่องของทุเรียนอ่ะในประเทศเนี่ยมันเพียงพอมากถ้าเกิดไม่ส่งออกแต่ว่าดันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกทุเรียนสูงแล้วทุนจีนเข้ามาลงทุนตั้งแต่การจับจองเขาเรียกว่าไล่สวนเลยแล้วพอออกผลเนาะออกผลจับจองขายทำเป็นล้งถามว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์ 100% ไหมไม่ย่อมต้องมีการถูกตัดทอนเนาะบางที่อาจจะมีการคือปรับไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่คิดว่าน่าจะมีการแบบจับจองของคนจีนแล้วด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ว่ำได้พูดถึงอ่างเก็บน้ำเนี่ยเลยจะพูดให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่าการมีน้ำของสวนทุเรียน
1: จะเป็นมาก
0: จะเป็นเขาเรียกว่าเพชรชั้นเลิศอ่ะคือสวนทุเรียนนั้นเนี่ยจะสามารถค้าขายจะสามารถตัดผลแล้วก็มีกำไรมีรายได้ให้กับเจ้าของสวนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนไทยหรือว่าเจ้าของสวนทุนจีนนะคะเพราะงั้นคำว่าอ่างเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรนะคะเกษตรกรในพื้นที่จันทบุรีย่อมปลูกแค่ไม่กี่อย่างทุเรียน
1: ม
0: ังคุดเงาะลองกองน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอันดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเนาะแต่เป็นเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูงมากเราไปซื้อทุเรียนนึงอ่ะลูกไม่ต่ำกว่า300แต่จันทบุรีเท่าที่เห็นนะคะลงหนึ่งคือเป็นภูเขาเลากาคิดดูนะคะว่ามูลค่าเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนค่ะเพราะงั้นเนี่ยอ่างเก็บน้ำพี่เบิ้มต่อเลยค่ะว่าเขาทำอะไร
1: ครับก็เนื่องจากพอหน้าแล้งเนี่ยก็มีประสบปัญหาทุเรียนน้ำไม่พอนะครับก็เลยกรมชลก็เลยของบไปนะครับสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ย2แห่งนะครับก็ทั้งเกิน500ล้านทั้งคู่นะครับซึ่งนอกจากว่าจะได้ใช้ผลประโยชน์ของเกษตรกรแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทางอ้อมก็คือถ้าน้ำเหลือใช้นะครับพี่ปักเขาก็จะส่งมันยังพื้นที่ EEC ในระยองต่อไปด้วยครับก็จะได้ผลประโยชน์ทางอ้อมด้วยแต่ก็ย้ำก่อนว่าถ้าน้ำเหลือนะครับถ้าน้ำคือจุดประสงค์แรกคือใช้ในจังหวัดจันทร์ก่อนถ้าเกิดน้ำพอเหลือเนี่ยถึงจะปั่นมาที่ระยองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม EEC ครับซึ่งก็วันที่ผมไปดูเนี่ยก็มี2โครงโครงแรกก็ใกล้เสร็จละ 90% เหลืออีกนิดหน่อยนะครับก
0: ็
1: ส่วนโครงที่2เนี่ยเพิ่งเริ่มดำเนินการก็จะได้ใช้ประโยชน์ทั้งเกิดทั้ง2โครงการสำเร็จก็ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งวันนั้นก็คึกคักมากนะครับมีท่านรองผู้ว่าจันทบุรีนั่งเป็นหัวโต๊ะให้เลยแล้วก็ท่านผอ.สตง.ของจันทบุรีก็มาด้วยตัวเองแล้วก็ทีมงานก็มากันหลายคนครับไม่นับปปช.จันทบุรีซึ่งวันนั้นก็ได้เนื่องจากว่าทางท่านผอ.เนี่ยท่านรักษาการ2จังหวัดทั้งจันทร์ทั้งตราดทั้งให้ลูกน้องที่อยู่ตราดมาช่วยดูด้วยนะครับก
0: ็
1: วันนั้นก็มีประเด็นนิดเดียวครับว่าท่อน้ำเนี่ยเขาเป็นท่อเหล็กกล้านะครับท่อเหล็กกล้าเนี่ยมันก็ต้องมีคือเขาเคลือบสารที่กันสนิมมาแล้วแหละแต่ว่าช่วงระหว่างขนย้ายหรือช่วงระหว่างติดตั้งเนี่ยอาจจะกระทบกร่อนไปบ้างเขาก็เลยต้องมีการป้องกันอีกชั้นโดยการฝังแท่งเพื่อให้มันจับแมกนีเซียมเนี่ยไปจับสนิมในท
0: ่
1: อซึ่งนะก็ประชาบ้านเขาก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีอันตรายต่อผู้ใช้น้ำหรือเปล่าซึ่งทางกรมชลประทานก็ยืนยันว่า
0: ไม่มีใช่ไหมคะ
1: เขาจะเทสกันทุกจะมีรอบในการเทสว่าจับสนิมได้ประมาณไหนเขาก็จะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะจับ อย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยว

0: ของจังหวัดจันทร์อีกแต่ว่าเหมือนว่าเขาแบ่งให้ปปช.ตราดมาช่วยดูด้วยนะครับ
1: อี
0: กเป็นโครงการใหญ่อีกอันนึงก็เดี๋ยวอาจจะได้ประสานแล้วก็ลงพื้นที่กันครับพี่ปาร์คครับ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่พวกถนนนะคะก็จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ใช่แบบว่าอ่างที่เป็นสระว่ายน้ำนะอ่างแบบอ่างพื้นที่กว้างนะคะซึ่งอ่างแรกเสร็จแล้วเนาะ
0: ครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับ
1: 90 90กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์ครับ
1: ส่วนอันที่2ก็รอที่จะทำใช่ไหมคะ
0: เพิ่งเริ่มจะเสร็จปี71ครับ
1: ทั้งหมดคือปี71นะคะซึ่งเนี่ยค่ะเลยเป็นเหตุว่าเรามาอัปเดตกันว่าในส่วนของการตรวจโครงการนอกจากเชิงรุกทั่วไปนะคะเชิงรุกก็คือที่สำนักงานปปท.เขต2ทำเราสุ่มตรวจโครงการที่มีมูลค่าสูงของแต่ละจังหวัดทั้ง8จังหวัดนะคะหรือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจเขาเรียกว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์มากเงี้ยเราก็มีการลงตรวจซึ่งโครงการเหล่านั้นเป็นเขาเรียกว่าโครงการเด็ก
0: ๆ
1: นะมีมูลค่าเนี่ยโอ้โหถ้าแต่ล้านหนึ่งก็หรูละ
0: ใช่สำหรับอบจ.เล็กๆจะได้สองสามล้านนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วครับ
1: ค่ะถ้าแต่หลักล้านก็ถือว่าหรูละแต่อันนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่จริงๆ500ล้านนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยรูปแบบก็คือเป็นการถ้าถนนเนาะอันนี้ขอแชร์มาจากเงินจากส่วนกลาง
0: ครับ
1: เงินมาจากส่วนกลางแล้วค่อยให้แขวงในพื้นที่เป็นคนทำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลการจัดซื้อจัดจ้างจะอยู่ส่วนกลางหมดเลย
0: เป็นเศษที่ส่วนกลาง
1: ใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยการตรวจอะไรก็จะใช้ระยะเวลาเพราะว่าเอกสารก็จะอยู่ส่วนกลางนะคะพี่เบิ้มแต่ว่าของพี่เบิ้มก็เป็นเหมือนกันไหมคะ
0: ให้พื้นที่สำนักโครงการก่อสร้างชุมชนขนาดใหญ่เป็นเจ้าภาพแล้วพอสร้างเสร็จแล้วค่อยโอนให้ชลประทานจ
1: ัน
0: ทบุรีดูแลใช่ครับ
1: คล้ายๆกันค่ะเนี่ยก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันเลยว่าสร้างจากหน่วยนึงแต่ก็ส่งมอบในพื้นที่ดูแล
0: อัน
1: นี้เดี๋ยวเราก็จะได้มีการรวบรวมข้อเสนออะไรเนาะกลับไปให้กับหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นข้อสังเกตใช้ประโยชน์ในการลดการทุจริตหรือว่าป้องกันในการที่แบบว่าข้อผิดพลาดในการดำเนินโครงการของแต่ละโครงการนะคะเลยเป็นที่มาว่าเรามาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่เนี่ยมีมูลค่าโครงการนอกจากในส่วนของตัวจังหวัดเองแล้วยังมีโครงการที่มาจากในส่วนของส่วนกลางที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงและส่วนมากจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์แล้วมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆนะ
0: ค
1: ะนอกจากโครงการเด็กๆแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปเนาะพี่เบิ้ม
0: เรา
1: ก็จะได้มันอัปเดตในส่วนของนอกจาก500ล้านมันก็ยังมี100ล้านอีกค่ะมันมี2เลนจ์ด้วยกัน500ล้านกับ100ล้านอันนี้จะเป็น500ล้านทั่วไปที่เราได้ลงตรวจต่อไปก็อาจจะเป็น100ล้านหรือว่าเป็นการอัปเดตงานป้องกันอื่นๆอีกเนาะพี่เบิ้มค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการครับ
1: ค่ะ
2: แจ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วน1206หรือแจ้งสำนักงานปปท.เขต2โทร033-004-537-8
3: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
1: ค่ะมาพบกันในเบรกที่2นะคะข่าวเบรกแรกเราได้พูดกันไปจนถึงในส่วนของสิ่งที่เราได้ลงตรวจแล้วเนาะพี่เบิ้มต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในส่วนของส่วนที่ยังไม่ได้ลงตรวจนะคะแล้วก็มีแผนที่จะดำเนินการอยู่นะคะถ้าเกิดจะพูดถึงงานโดยทั่วไปของเรากับทางของสำนักงานปปช.อาจจะใกล้เคียงกันนะคะก็คือเรามีการลงตรวจเชิงรุกในลักษณะเชิงรุกก็คือไม่ได้เกิดเหตุอะไรหรอกเพียงแต่เราหยิบจากโครงการนะคะมาเพื่อตรวจให้ข้อสังเกตนะคะป้องกันการทุจริตในพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กอย่างที่ปัดได้บอกไปแล้วนะคะคล้ายๆกันทั้งปปช.กับปปท.ทำคล้ายกันค่ะดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ณขนาดนี้นะคะสืบเนื่องจากพอเรามีความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานเนี่ยค่ะปปช.ปปท.สตง.เราในช่วงปีไตรมาส3เข้าไตรมาส4นะคะมันก็เลยมีงานอันนี้ขึ้นมาส เสร็จจากงานตรวจเชิงรุกทั่วไปที่เป็นโครงการขนาดเล็กละก็จะเป็นการตรวจโครงการขนาดใหญ่ที่ว่า100ล้านบาท500ล้านบาทนะคะซึ่งการดำเนินงานเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยกันใช่ไหมคะปัดเลยได้กล่าวไปตอนต้นว่าเมื่อช่วงเช้าได้มีการประชุมหารือกันระหว่าง3หน่วยงานถึงลักษณะแนวทางการตรวจโครงการ100ล้าน500ล้านบาทนะคะก็มีการพิจารณาเนื้อหารายละเอียดการตรวจนะคะซึ่งแต่ละหน่วยงานย่อมมีบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างสำนักงานปปช.ปปท.เนี่ยเราขับเคลื่อนงานนี้ด้วยกลุ่มงานป้องกันนะคะขอพูดคร่าวๆว่าคือชื่อเป๊ะๆของแต่ละหน่วยงานของกลุ่มงานนะคะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าขับเคลื่อนในลักษณะของเป็นงานป้องกันนะคะแต่ในเชิงของสตง.นะคะเราก็จะทราบกันดีในกลุ่มข้าราชการว่าสตง.น่ากลัวตรวจสอบนะถ้าเกิดมีความผิดก็ผิดเบิกจ่ายผิดก็คืนตังอะไรเงี้ยจะหลอนมากนะคะถ้าตรวจแล้วเจอผิดต้องคืนตังนะอะไรเงี้ยค่ะนั่นแปลว่าเป็นการตรวจในลักษณะที่ความผิดสำเร็จแล้วนะคะซึ่งการตรวจความผิดสำเร็จแล้วเนี่ยถามว่าช่วยป้องกันไหมมันก็ไม่ได้เชิงลักษณะอย่างนั้นแต่เป็นการคืนเงินกลับสู่ระบบคืนเงินแผ่นดินนะคะเงินที่เบิกจ่ายผิดไปก็ตกเป็นเงินแผ่นดินกลับคืนมาแค่นั้นนะคะแต่ในเชิงในยะของการตรวจ100ล้าน500ล้านนะคะทางท่านสตง.ท่านก็มีข้อคอนเซิร์นอยู่ว่าลักษณะการตรวจจะเป็นลักษณะตรวจแบบป้องกันให้ข้อสังเกตหรือว่าตรวจแบบจับทุจริตเลยนะคะซึ่งคิดว่าในธงของที่ประชุมเมื่อเช้าอะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเพื่อป้องกันมากกว่านะคะเพราะงั้นเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นในเชิงลักษณะตรวจเอาผิดตรวจเรียกคืนเงินอะไรขนาดนั้นเพราะในหลายๆโครงการที่ได้มีการลิสต์ออกมาที่จะต้องเป็นโครงการ100ล้าน500ล้านบาทที่ต้องได้รับการตรวจอ่ะนะคะหลายโครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการนะคะเพราะงั้นเนี่ยเซนส์ของท่านสตง.ค่ะท่านก็จะมีความกังวลว่าการตรวจของท่านเนี่ยก็คือการตรวจเอาผิดเนาะแต่ถ้าตรวจถึงความคุ้มค่านะคะความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณก็เหมือนกันค่ะโครงการต้องดำเนินเสร็จสิ้นแล้วทางสตง.ถึงพิจารณาในเรื่องของประเด็นความคุ้มค่าของโครงการได้นะคะตามระเบียบเขาเรียกว่าอะไรตามแนวทางปฏิบัติของสตง.นะคะความคุ้มค่าจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วแต่ในเชิงของสำนักงานปปท.เองความคุ้มค่าเราพิจารณากันถึงตั้งแต่ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีผู้สัญจรบนถนนคุ้มมากน้อยเพียงใดถึงจะสร้างถนนเส้นหนึ่งเส้นนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยบริบทภาพของการมองการตรวจเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยเราก็เลยมีการแบบจูนกันนะคะว่าลักษณะการตรวจจะเป็นในลักษณะเชิงป้องกันมากกว่านะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยมีการประสานความร่วมมือกันบางจังหวัดที่ได้เกริ่นไปในช่วงตอนต้นเทปนะคะว่าเราได้ลงตรวจแล้วก็จะมีในส่วนของทั้งปราจีนมีในส่วนของทั้งจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยในช่วงนี้ที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงการที่จะตรวจต่อนะคะในส่วนของพื้นที่เขต2นะคะเรานะคะนั่นก็คือในส่วนของจังหวัดนครนายกนะคะจังหวัดนครนายกเนี่ยทางพี่ตั๋นนะคะได้รับการประสานมาจากทางสำนักงานปปช.จังหวัดนครนายกแล้วว่าโครงการที่อยู่ในความดูแลของประธานโทษค่ะผู้ผิดค่ะจังหวัดระยองนะคะจังหวัดระยองโครงการที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดระยองที่กำลังจะลงตรวจนะคะหรือณวันนี้ถ้าวันนี้วันบันทึกเทปอะนะคะเป็นวันที่8วันที่10นะคะ8ถึง7ถึง10นะคะที่จังหวัดของปปช.ระยองเขาลงตรวจเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยหลายโครงการนะคะนั่นก็คือ1โครงการระบบสูบน้ำและอาคารประกอบนะคะของกรมชลประทานมูลค่า250ล้านนะคะแล้วก็โครงการที่2เนี่ย ก็คือโครงการพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลนะคะอันนี้ก็200ล้านนะคะโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนทับมานะคะอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง150ล้านโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองเทศบาลตำบลบ้านเพอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองระยะที่2 200ล้านนะคะแล้วก็โครงการสร้างแฟลต8ชั้น68ครอบครัวของสภ.เมืองระยองนะคะอีก112ล้าน9แสนบาทนะคะซึ่งอันเนี้ยพอเป็นปปช.จังหวัดก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบว่าพอเป็นปปช.จังหวัดเนี่ยมูลค่าโครงการก็จะเหลือ100ล้านบาทขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นปปช.ภาคก็จะเน้นในส่วนของ500ล้านบาทขึ้นไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ตายตัวนะคะคือหมายถึงบางอย่างที่พี่เบิ้มลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามูลค่าก็สูงเกินกว่า500ล้านเน
0: าะ900ล้าน
1: ค่ะ900ล้านค่ะที่เป็นอ่างเก็บน้ำแต่โดยพื้นฐานเนี่ยที่เขาค่อนข้างใช้เป็นหลักการดีกว่าใช้เป็นหลักการแต่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นเช่นนี้เสมอไปก็คือจังหวัดปปช.จังหวัดจะรับผิดชอบในการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่มีมูลค่า100ล้านบาทขึ้นไปส่วนปปช.ภาคนะคะจะร่วมกับหน่วยงานภายใต้ MOU เนี่ยก็คือปปช.ปปท.สตง.เนี่ยมีมูลค่า500ล้านบาทขึ้นไปนะคะในการลงตรวจหลักการจะเป็นประมาณนี้ซึ่งในการตรวจเนี่ยเสียดายที่เราไม่ได้ไปนะคะหมายถึงทางทีมงานของสำนักงานปปท.ไม่ได้ไปเนื่องจากเราติดภารกิจนะคะอย่างเมื่อเช้าเราก็เพิ่งได้ประชุมกับปปช.ภาค2นะคะไม่สามารถได้ลงพื้นที่กับทางปปช.จังหวัดระยองได้นะคะแต่ในการประชุมเนี่ยมันเลยเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้วางแนวทางร่วมกันนะคะแต่สืบเนื่องจากคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางมีนโยบายในการลงตรวจมาเงี้ยค่ะปปช.แต่ละจังหวัดก็คงจะรีบลงนะคะแต่ข้อสังเกตสำหรับปัดถ้าสมมติว่าเราได้ประชุมกันอย่างเมื่อเช้าเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการดีเพราะว่าทิศทางการตรวจจะเป็นในทิศทางเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอันไหนที่ลงตรวจแล้วก็จะมีข้อสังเกตไปแล้วด้วยบ้างเนาะพี่เบิ้มค่ะ
0: ก็ที่ระยองก็น่าสนใจนะเป็นนอกจากถนนหรือว่าชลประทานแล้วก็ยังมีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับ
1: ใช่ความสำคัญเนาะพี่เบิ้มจากที่เราได้ลงตรวจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมันมีนัยยะบางนัยยะเดี๋ยวให้พี่เบิ้มเล่าดีกว่าว่านอกจากการตรวจแบบตรวจโครงการที่เป็นทุจริตหรือไม่ทุจริตในลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอะไรอย่างนี้แล้วยังมีนัยยะแฝงด้วยนะคะอันนั้นคือเป็นนัยยะในเรื่องอะไรนะคะ
0: ครับก็ที่จังหวัดตราดนะครับที่ทีมงานก็มีเนี่ยมีผมมีผอปั่นแล้วก็มีพี่ตันเนี่ยไปตรวจร่วมกับทางปปช.ประจำจังหวัดตราดเนี่ยเราก็ไปดูมันไปไกลมากเลยถ้าท่านเคยไปเกาะช้างเนี่ยมันจะลงเรือแล้วก็จะส่วนใหญ่ทุกคนจะเลี้ยวขวาใช่ไหมฮะแต่ของเราในเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทางก็ไปไกลแล้วก็ตอนนั่งรถไปเราก็นึกกันนะพี่ปั่นว่ามันจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังไงว่าใครจะมา
1: เอาจริงๆ อ่ะปั่นมีความรู้สึกว่าตอนแรกถ้าเราไม่ได้ลงเนาะพี่เบิ้มเราก็จะไม่เห็นถึงความสำคัญเลย
0: ค
1: ือหมายถึงว่าคือไม่ได้เห็นถึงความสำคัญของการลงตรวจจะต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าในการลงตรวจพื้นที่เกาะช้างเนี่ยแค่ค่าเรือค่าเดินทางยังไม่รวมถึงการที่เราจะต้องหาที่พักคือเราต้องพักในเมืองนะคะ
0: ใช้งบสูงกว่าโครงการ
1: ใช่เราไม่สามารถพักบนเกาะได้เพราะบนเกาะเราก็รู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่พักแพงไม่สามารถมีที่พัก800บาทต่อคืนได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ตามเรทราชการ
1: ใช่แล้วค่าลงเรือด้วยความที่เราไปกันหลายคนเราไปรถตู้4ล้อก็จริง
0: แต่เขาคิดเป็นรถ6ล
1: ้อเพราะเขาคิดเป็นรถ6ล้อเสร็จปุ๊บค่าเดินทางในการลงตรวจงบบานปลายมากตอนนั้นเราก็พิจารณาแล้วว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าครั้งหนึ่งเราต้องลงตรวจเราต้องให้เห็นว่า เหตุใดมีการพัฒนาถึงมีโครงการพัฒนาพื้นที่นี้
0: ครับ
1: พี่เบิร์ด
0: ก็พอไปถึงจุดหมายก็สวยจริงๆแล้วก็แต่เราก็อย่างที่บอกว่าคำถามที่เราเอ๊ะมาว่าใครจะมาเที่ยวหรือนอกจากพวกแอดเวนเจอร์นะพวกนักกีฬาที่แบบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ก็อาจจะมากันแต่ว่าก็ได้รับคำตอบจากกรมป่าไม้นะครับที่ดูแลโครงการเขาบอกว่านอกจากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วจุดประสงค์รองก็คือป้องกันการบุกรุกป่าด้วย
1: ใช่
0: เป็นจุดประสงค์แฝงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยที่เขาไปดูก็ยังมีนะครับมีร่องรอยของการบุกรุก
1: มีการก่อสร้างอาคารเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก่อสร้างอาคารแล้วเราพอมีการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะจุดชมวิวตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุว่าเหมือนเราทวงคืน
0: ใช่ครับ
1: ทวงคืนทรัพยากรที่ดินที่เป็นพื้นที่ของป่าไม
0: ้ครับ
1: นะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ของอันนี้ยกตัวอย่างฮะอาจจะเป็นอุทยานอื่นๆถ้าเกิดมีโครงการในลักษณะเนี้ยมันสอนให้อย่างตัวปัดเนี่ยได้รู้ว่าไอการตรวจลักษณะนี้นอกจากตรวจป้องกันมันเป็นการนอกจากป้องกันการทุจริตยังป้องกันและทวงที่เป็นที่หลวงนะคะเป็นทรัพยากรของประเทศได้โดยที่ไม่ถูกใครคนใดคนหนึ่งยึดไปเป็นประโยชน์ตัวเองนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งณขณะที่เราลงตรวจเนี่ยเราบอกตามตรงว่าเออมีคนบุกรุกจริงพอเราไปกินข้าวเที่ยงถ้าพี่บ้อมจำได้เรายังเห็นรถขนดินอีก
0: ใช่ครับ
1: ขนไปไหนไม่รู้แต่ขนหลายรอบมากจะบอกว่าในพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นเกาะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนแหล่งทำลายได้ให้กับนายทุนเนาะพ
0: ี่
1: เบิ้มนายทุนที่มองทรัพยากรธรรมชาติแสวงหาจากนักท่องเที่ยวเอาเป็นเงินรายได้ของส่วนบุคคลทั้งที่นายทุนท่านนั้นอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์บนพื้นที่ที่นั้นเพราะว่ามันเป็นของหลวงอะค่ะโครงการอะไรพวกนี้ในการพัฒนาพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เลยเป็นโครงการที่มีนัยยะแฝงในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของประเทศที่เป็นของหลวงให้ยังคงอยู่ไว้โดยสมบูรณ์เพราะเราจะเห็นได้ว่าเขามีการถางที่นะพี่เพิ่มมีการเกลี่ยดิน
0: ปลูก
1: บ้านเลยปลูกเป็นอาคารคือมันอาจจะไม่ได้เป็นคฤหาสน์ใหญ่โตที่เราเห็นนะคะแต่มันเริ่มมีเข้ามาพอมันมีเข้ามา1เดี๋ยวมา2 คือถ้ายิ่งเยอะก็จะยิ่งแก้ยากอ่ะก่อนว่า
0: ใช่ครับก็ตรงนี้พอเจ้าหน้าที่บอกว่าพอเป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจุดชมวิวเนี่ยก็ผลพอได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประจำพอมีเจ้าหน้าที่มาประจำก็ได้เป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ต่อไปนะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นจุดชมวิวที่สวยจริง
0: ครับ
1: ก็คือต่อไปเนี่ยนะท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเลี้ยวขวาอย่างเดียวละเอ็มที่พี่ปุ้มบอกตอนแรกผมก็งงมาถามพี่ๆที่เขตคือบอกว่าเลี้ยวพี่ๆถามกันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาปัดก็ยังไม่เข้าใจอะไรคือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอ๋อจนพอไปเห็นจริงๆว่าเลี้ยวขวาคือนักท่องเที่ยวปกติไปส่วนเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากเพราะงั้นเนี่ยต่อไปถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ละ
0: ครับผม
1: ก็ยังจะเป็นพื้นที่ของหลวงที่ทุกคนสามารถเข้าเที่ยวได้มีจุดชมวิวมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห
0: ้
1: องน้ำอาคารที่ทำการที่พักนะคะหรือว่าแล้วเราก็ยังได้ไปดูโครงการของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาคารที่ปิดร้านนะสร้างทิ้งก็คือสำนักงานปปช.ค่ะตราดเนี่ยเขาได้ลงตรวจโครงการของท้องถิ่นเกาะช้างเทศบาลหรืออบต.เกาะช้างนะคะ
0: เป็นอบจ.สร้างแล้วก็ให้เทศบาลเกาะช้างใต้เลยคร
1: ับ อบจ.สร้างแล้วก็ให้ยกให้ใช่ไหมคะเป็นงบของอบจ.แต่ปรากฏว่าเป็นการเหมือนสร้างทิ้ง
0: ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องไฟฟ้ากับน้ำห้องน้ำอะไรพวกนี้ครับก็เลยคาราคาซังกันอยู่ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ลงไปดูอีกทีนึง
1: ใช่เราอยากไปจัดโอเพนเฮาส์มากก็พยายามคุยกับทางทีมปปช.จังหวัดตราดว่าในส่วนนี้เราน่าจะมาทำโอเพนเฮาส์กันเนาะเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาระหว่างหน่วยงานแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์จากงบประมาณการก่อสร้างอาคารเนี้ยให้ได้สูงสุดนะคะตรงนั้นเนี่ยมันมีทั้งกิจกรรมพายเรือขยะนะคะมีเหมือนจะมีเดินป่าหรืออะไรด้วยเนาะพี่เบิ้มแล้วเขาก็มีห้องน้ำให้บริการแต่ว่า ห้องน้ำให้บริการเนี่ยใช้ได้ในลักษณะที่แบบว่าลุ่มๆหลอนๆน่ะ
0: ต้องขนน้ำมาเอง
1: เออมันรู้สึกลำบากจังทางที่อาคารสวยหรูมากเลยถ้ามันดีนะคะแต่ณตอนนี้คือฝ้าผุพังอะไรหมดแล้วเห็นจากสภาพภายนอกก็เลยมันเป็นโครงการสร้างทิ้งจริง
0: ๆครับ
1: ถ้าเห็นด้วยตาเห็นห้องน้ำก็ไม่กล้าเข้าแล้วพี่ก็
0: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่ามีพี่
0: ชาวบ้าน
1: เออพี่คนขับรถเราก็ชี้ให้ดูเหมือนกันเนาะว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้แต่พอเราไปเห็นแล้วแบบโอ้น่ากลัวจริงและใช้ไม่ได้ทุกห้องด้วยม
0: ี
1: ตันมีทรายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เนื่องจากทิ้งร้างไป
1: ใช่
0: ครับก็เป็นผลพลอยได้ที่เราลงไปตรวจกันมาเอาละครับช่วงท้ายแล้วพี่ปัดจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมผู้ฟังกับโครงการ100ล้านหรือว่า500ล้านบาทขึ้นไปครับว่าถ้าพบเจอหรือว่ามีข้อมูล
1: ใช่ถ้าสมมติว่าท่านมีข้อมูลนะคะหรือว่าการดำเนินโครงการเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรในฐานะประชาชนในพื้นที่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หรือว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลโครงการนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ข้อมูลมันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจในลักษณะเชิงป้องกันไม่ได้ตรวจเอาผิดนะคะช่วยแบบว่าเออชี้แนะสำนักงานปปท.ได้นะคะให้ข้อมูลสำนักงานปปท.เขต2ได้สำนักงานปปท.เขต2ก็จะได้แบบเน้นในเรื่องการตรวจที่ท่านให้ข้อสังเกตมานะคะโดยท่านสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปปท.เขต2เราได้เลยหรือว่าเออเรามี1206นะคะ1206อยู่ที่เคส2เราเหมือนกันนะคะสายด่วนแต่ว่ามันเป็นภารกิจ EEC แต่ทุกท่านก็โทรมาได้เลยเราไม่จำกัดนะคะเพราะว่างานป้องกันเคส2ก็ต้องการที่จะรับฟังและได้ข้อมูลในส่วนนั้นเป็นประโยชน์ในการตรวจโครงการ100ล้านบาท500ล้านบาทอยู่นะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวจังหวัดที่เหลือที่ปปช.เนี่ยตั้งแต่มีการ M ไซ MOU กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะทยอยมาอย่างของตราดเนี่ยผมประสานงานไปก็น่าจะเป็นประมาณช่วงสิงหานะครับหรือว่าชลบุรีที่ทราบมาว่ามี6โครงการนะครับที่แบ่งให้ปปช.ภาค2 3โครงการและปปช.จังหวัดชลอีก3โครงการเนี่ยโดยเฉพาะในชลบุรีเนี่ยเราคงได้ตรวจกันอย่างสะดวกแหละเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางอะไรมากมายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็น่าจะลง 100% เนาะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสมาเราสู่กันฟังม
1: ี
0: ข้อคิดเห็นหรือว่าข้อสังเกตอะไรก็จะได้ปอปัดจะได้มาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังรับทราบกัน
1: ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากคติธรรมประจำใจของสำนักงานปปท.นะคะที่พูดกันถึง EP เลย EP นี้ก็ขอฝากเป็นก่อนปิดรายการนะคะธรรมันจะเลสุจริตตรังค่ะ
0: จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญพิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ยินไว้อะไรอีกหนึ่งนาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตงานผลแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หักกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับผิวของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนินโญคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเพียงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยา

ภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอกงตราอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นขออภัยค่ะฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอท้ายเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินอำเภอเมืองอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอสิทธิ์เก่าอำเภอวังวิเศษอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระโนดจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิงราลิขิตแม่แต่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
1: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1-11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรี แล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านเกษตรวิถีใหม่ค่ะที่การดารัฐมหัตถนทันค่ะหรือว่าพี่เล็กนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับพี่เล็กนะคะในเรื่องของการเป็นเกษตรกรค่ะจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรแล้วก็ความเป็นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเกี่ยวกับการเกษตรไปในมุมมองไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่เล็กค่ะแนะนำชุมชนของตนเองสักเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ชื่อพี่เล็กนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านตอเห็ดชลบุรีค่ะปัจจุบันก็ทำฟาร์มไข่ผำเป็นหลักแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเริ่มจากเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนตั้งแต่ปี2548ก็เริ่มทำเห็ดหลากหลายชนิดตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2565ก็ทำเห็ดมาทั้งหมด8สายพันธุ์แต่จุดเปลี่ยนของเราก็คือตอนปี2565จนถึงปัจจุบันคือเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากว่าการนำเห็ดในระยะยาวนั้นจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังทำให้เราไม่สามารถยกของหนักได
0: ้
1: ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราต้องปรับวิถีเกษตรเป็นวิถีใหม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: แล้วปกติเนี่ยคือดั้งเดิมเนี่ยพี่เล็กเริ่มต้นด้วยตนเองได้ตัวเองคนเดียวหรือว่าเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างคะ
1: จุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากครอบครัวในครอบครัวเราเป็นหลักก่อนศึกษาแล้วก็ทําเห็ดเป็นอาชีพหลักของตัวบุคคลก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราเติบโตในระดับแล้วเนี่ยค่ะเรามองเห็นเรื่องชุมชนองค์ประกอบของท้องถิ่นเราก็เลยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาโดยใช้คําว่าฟาร์มเห็ดบ้านกอเห็ดเป็นหลัก
0: ค่ะมีสมาชิกกี่คนคะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันมีทั้งหมด7คนค่ะ
0: เป็นคนในละแวกบ้านชุมชนนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเป็นคนในอำเภอเมืองทั้งหมด
0: ค่ะ
1: โดยเน้นในเรื่องของความแตกต่างของอาชีพทุกคนไม่สามารถไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวแต่มีงานฝีมือทางด้านเย็บปักถักร้อยทางด้านอาหารเราก็สามารถรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ที่ผลิตที่ชุมชนเนี้ยค่ะมีการคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
1: อย่างหลักเลยณปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบหลักของเราก็คือไข่ผำโดยเราเลี้ยงในโรงเรือนที่ลดการปนเปื้อนสารเคมีและลดการปนเปื้อนจากปัจจัยภายนอกทั้งหมดแล้วเนี่ยเราได้วัตถุดิบหลักของเราเป็นไข่ผำสด
0: ค่ะ
1: เราก็เริ่มต่อยอดตั้งแต่การนำไข่ผำไปปรุงอาหารเป็นอาหารคาวอย่างเช่นแกงเห็ดไข่ผำแกงเลียงไข่ผำเป็นอาหารคาวก่อนส่วนถัดมาก็คือเครื่องดื่มจากไข่ผำก็จะเป็นเมนูแนะนำก็คือพุดดิ้งไข่ผำซึ่งอันนี้จะมีโปรตีนเพิ่มหลักๆคือเราใช้โปรตีนจากพืช 100% เราทานพืชเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความหอมอร่อยจากถั่วธรรมชาติอย่างเช่นถั่ววิตาชิโอนมอัลมอนด์หรือว่าแมคคาเดเมียเข้ามาทำให้การทานโปรตีนจากพืชง่ายขึ้นจากนั้นก็จะมีในส่วนของอบแห้งเป็นผงไข่ผำอันนี้เป็นแปรรูปพื้นฐานเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่หรือว่านำไปชงดื่มในหมวดของมัทฉะไข่ผำได้เครื่องดื่มร้อนเย็นได้แล้วตัวสุดท้ายที่ทำก็คือเป็นอาหารว่างก็จะมีในส่วนของนูกัตเป็นไทยพืชอัดแห้งอันนี้เราก็จะมี2รสชาติก็คือรสชาตินมไวมอลกับรสชาเขียวอันนี้ทานเพื่อเพิ่มพลังตอนเช้าก่อนไปทำงานแล้วหมวดของเพิ่มพลังงานของวัยรุ่นหรือวัยทำงานก็คือเป็น3ผักอบชีสแล้วก็มีมันบดอบชีสโดยมีท็อปปิ้งไข่ผำเข้าไปหลัก
0: ทั้งหมดนี้เนี่ยคือได้รับการส่งเสริมหรือว่าไปเรียนรู้หลักสูตรการทำเนี่ยหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากที่ไหนคะ
1: เริ่มต้นเนี่ยด้วยการเรียนเบเกอรี่มาก่อนเป็นพื้นฐานต
0: ั้
1: งแต่ตอนทำเห็ดที่กรุงเทพ
0: ค่ะ
1: องค์ความรู้ตรงนี้เราบ่มเพาะด้วยตัวเราเองหนึ่งส่วนแล้วแต่โชคดีตรงที่ว่าเรามีโอกาสนำความรู้และเมนูที่เราทำแนะนำคนที่เรารู้จักเพื่อที่จะมาปรับสูตรเมื่อได้แล้วคุณภาพดีแล้วรสชาติพอได้มีโอกาสได้นำไปวางจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นตัวที่ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้จักไข่ผำตัวที่เป็นวัตถุดิบหลักของเรา
0: ที่นั่นนี่คืออย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากการทำเห็ดใช่ไหมคะ แล้วจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนมาเป็นไข่ผำน่ะเพราะอะไรคะ
1: สุขภาพที่มีมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องกระดูกทับเส้น
0: ค่ะ
1: กระดูกมีการโค้งงอผิดรูปหลังจากที่เราจัดกระดูกดูแลสุขภาพเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยกของหนักเหมือนเดิมได้วิถีเดิมเนี่ยทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอาชีพก็ยังรักในอาชีพของการเกษตรอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลือกว่าเกษตรตัวไหนที่เป็นตัวใหม่เกษตรตัวไหนที่ถูกจริตกับเราและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็เดินทางต่อนั้นต่อค่ะ
0: แล้วคิดว่านอกจากเปลี่ยนผ่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จะต่อยอดไปเป็นอะไรต่อไหมคะ
1: สิ่งที่เรามองตอนนี้ก็คือเราอยากทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่ม
0: ค่ะ
1: แต่ในรูปของเจลลี่ที่มีมาตรฐานมากขึ้นและเราจะไม่เน้นเรื่องความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มมากขึ้นแต่อยากทำเป็นธรรมชาติอาจจะอยู่ในซองเหมือนเจลลี่ที่เราดื่มค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้คืออยากพัฒนาต่อยอดไปอีกใช่ไหมคะแล้วเราได้รับการสนับสนุนหรือการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วการส่งเสริมของภาครัฐเราแบ่ง2ส่วนที่มีโอกาสได้อบรมและเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของชลบุรีนี่คือก้าวแรกที่ทำให้เราเรียนรู้จากภาครัฐหน่วยอื่นๆที่ส่งเสริมเราได้องค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นและมีวิธีการคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นเอาองค์ความรู้ที่เราไปอบรมมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมาต่อให้เป็นตัวเราแล้วก็มาสร้างกลุ่มของเราแข็งแรง
0: ค่ะจุดเริ่มต้นจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลย
1: ใช่เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายการเติบโตของเราก็คือการเข้าไปเป็นสมาชิกของตลาดเกษตรกร
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นหน้าบ้านที่ทำให้เราสัมผัสกับลูกค้าที่หลากหลายทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแรงเหมือนกัน
0: โอ้โหตลาดเกษตรนี้เข้าร่วมมานานหรือยังคะ
1: ปี2552
0: โอ้โห10กว่าปีเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คือมาขายอยู่ที่ตลาดเกษตรที่หน้าศาลไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือเป็นสมาชิกเนี่ยต้องแบบมีการดำเนินการยังไงบ้างหรือว่ารักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรายังไงบ้างคะ
1: คุณสมบัติของเราที่เราขายตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือวิสาหกิจชุมชนหรือบ้านข้าวเห็ดเนี่ยผลิตเห็ดหรือผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน GAP
0: ค่ะ
1: เราเริ่มต้นที่ปี2552เนี่ยเห็ดของเราก็มีมาตรฐาน GAP คือพืชปลอดภัย
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันก็เป็นไข่ผำก็เป็นผำที่เป็น
0: ปลอดภัย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราดำเนินการทำงานของฟาร์มเนี่ยจะอยู่ในภาคการเกษตรที่สมบูรณ์คือมีประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
0: ก็คือพัฒนาแล้วต่อยอดมาเรื่อยๆ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วในแง่ของการเพิ่มมูลค่าล่ะคะพี่เล็กถ้ามันเป็นไข่ผำที่แบบอยู่ในน้ำเนี่ยธรรมดาแล้วเรามาขายสดเนี่ยราคาดีไหมคะ
1: อ่ะเราเริ่มต้นคำว่าผำสดก่อนผำเลี้ยงผำเลี้ยงก็คือเลี้ยงมีสองประเภทเลี้ยงในระบบนิเวศธรรมชาติเลี้ยงในบ่อดินให้อาหารพืชโดยใช้มูลสัตว์กับเลี้ยงในภาคของกรีนเฮาส์หรือในโรงเรือนอันนี้จะแตกต่างกันสองกายภาพแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเลี้ยงที่เราควบคุมได้จะมีผลดีกับตัวเราเองและผู้บริโภ
0: ค
1: ที่จะทำให้เขามั่นใจอย่างเช่นเราเลี้ยงในโรงเรือนควบคุมน้ำควบคุมอาหารพืชการล้างทำความสะอาดเราจะควบคุมได้ง่ายกว่าสองเวลาฝนตกเวลาอากาศเปลี่ยนสารเคมีในอากาศในน้ำจะไม่มีผล

0: อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าได้สั่งการให้คณะทำงานเร่งนำกระสอบทรายเข้าสนับสนุนโดยเฉพาะที่ตำบลห้วยหมากเอียกอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมได้กำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้ติดตามดูความเสียหายของพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักทำน้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญส่งผลให้ถนนสายหลักและหลายชุมชนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายประชาชนได้รับผลกระทบจากการสัญจรติดขัดและน้ำรอระบายเข้าบ้านเรือนบางพื้นที่นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญบูรณาการร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงเปิดทางน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบจุดเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้จังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดและเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระยะนี้พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม2569
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติยาพันยังเทียนรายงาน
0: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
3: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีย.ยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก
4: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการจัดการและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาและผลักดันนโยบายด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนับเป็นโบราณสถานสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของอิหร่านเลขาธิการ UN ยังเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามที่อาจส่งผลให้ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียบานปลายนอกจากนี้ยังขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโรเลนส์ไมเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออเทเรียนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ระบุว่าเยอรมนีสนับสนุนงบประมาณกว่า90ล้านยูโรเพื่อจัดหาโดรนโจมตีจำนวน 50,000 ลำให้แก่ยูเครนโดยบางส่วนส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วนายโรเลนส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทออเทเรียนกำลังร่วมมือกับผู้ผลิตโดรนหลายรายเพื่อจัดหาโดรนจำนวน 100,000 ลำให้แก่ยูเครนภายในปีนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลชาติตะวันตกหลายประเทศรวมถึงสัญญาในการจัดหาโดรนจำนวน 33,000 ลำจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและยูเครนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงผลการศึกษาจากวิทยาลัย Imperial แห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ร่วมกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรและวิทยาลัยเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัยแห่งลอนดอนที่ระบุว่าอังกฤษและเวลส์เผชิญคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,700 รายโดยอุณหภูมิของเดือนมิถุนายนในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 37.7 องศาเซลเซียสทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอังกฤษคาดการว่าภายในปี 2593 ร้อยละ 92 ของจำนวนบ้านเรือนในสหราชอาณาจักรอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเกินระดับที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดเกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดในสถานที่ทำงานและลงทุนติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารสาธารณะ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายลินซี่เกรแฮมวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการโรคหัวใจในวัย71ปีเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเกรแฮมเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านการรุกรานของรัสเซียขณะที่ผู้นำหลายประเทศต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของนายลินซี่เกรแฮมโดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายเกรแฮมที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวยูเครนที่กำลังเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่านายเกรแฮมเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้มีการลดธงครึ่งเสาทั่วสหรัฐเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้แก่นายลินซี่เกรแฮมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายนักตบสาวไทย ทีมอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก1ต่อ3เซต27 25 21 25 19 25และ22 25ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปภายหลังการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในเกมสุดท้ายเพื่อปิดฉากการแข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่วางไว้ได้แล้วและยอมรับว่าการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความหมายต่อนักกีฬาทุกคนอีกทั้งยังทำให้ทีมมองเห็นข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาแผนการเล่นและยกระดับของทีมให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกตามเป้าหมายที่วางไว
4: ้วันนี้พวกเราคุยกันนะว่าเราจะพยายามทำเต็มที่ไว้ลายในสนามสุดท้ายในแมตช์สุดท้ายของเราเพราะว่าทุกอย่างที่เราเตรียมมามันก็เข้าเป้าหมายแล้วแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่รวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนนักกีฬาของเราให้แสดงศักยภาพดีที่สุดนะครับชอบตรงที่ว่าเขาเล่น 100% กับเรานะเขาไม่ได้เล่นผ่อนหรือว่าหย่อนเลยนะครับแล้วผู้เล่นตัวหลักๆทั้งนั้นที่ลงมาเล่นกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าใน VNL ในครั้งนี้นะจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในชีวิตของนักกีฬาเราทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้พยายามที่จะเซตอัพทีมของเรา
3: สำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่3กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันในศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พา70จากการทำ4เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา273จบอันดับ10ร่วมส่วนแชมป์เป็นของรายูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้แม้รอบสุดท้ายจะทำได้เพียงอีเวนต์พา71แต่ยังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พา265เท่ากับบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดาซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายด้วยสกอร์7อันเดอร์พา64ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟผลปรากฏว่าไรยูแฮรันทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุมแรกของการเพลย์ออฟซึ่งเป็นหลุม18พา5ขณะที่เฮนเดอร์สันทำได้เพียงพาส่งผลให้ไรยูแฮรันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพาร์ทดองเตียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมและอีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพสิทธิ์ราตะกัวรัณณบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนับสกอร์ดีที่สุด3คนในแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัล Best Overall ผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาวฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่น9สโตรกส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพสิทธิ์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์ตามหลังหลิวดาวฮวีนามแชมป์จากเวียดนาม1สโตรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและเต็ง1จากอิตาลียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2จากเยอรมนี3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทยเบรก7ต่อ9 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2 6ต่อ3และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ซินเนอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปครองได้แล้วถึง5รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยวิมเบิลดัน2สมัยและ US Open 1สมัยขาดแค่ French Open รายการเดียวก็จะทำแคเรียร์แกรนด์สแลมหรือการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการได้สำเร็จ การแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมชายที่เมืองดานังประเทศเวียดนามสายบนแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเป็นการพบกันระหว่างเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยกับ Relove Deep Cross Gaming จากไต้หวันผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลผลปรากฏว่าเบคอนต้านไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ4เกมต้องไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะเจอกับผู้ชนะระหว่าง FPT Polytechnic จากเวียดนามหรือ ANK Gaming จากไต้หวันส่วน Relove ผ่านเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่18กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโดโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากมีการตอบรับดีเยี่ยมมีทีมสมัครแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขัน Track Asia Cup และการส่งนักกีฬาปั่นไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมดวลแข้งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาในคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สผู้ถือครองสำนึกผู้ถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริภัทรสอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรและเวลา 12:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกีฟบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะโรคปอดอักเสบเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดได้จากเชื้อหลายชนิดทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราค่ะ อาการของโรคปอดอักเสบมักเริ่มจากมีไข้สูงไอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกและอ่อนเพลียในบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการอาจไม่ชัดเจนแต่จะมีอาการซึมเบื่ออาหารหรือหายใจลำบากแทนหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือระบบหายใจล้มเหลวดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญและหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นคือการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจะเรียนรู้และจดจำทำให้เมื่อมีการติดเชื้อจริงร่างกายสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างมากการฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรครวมถึงลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมโคคัสชนิด13สายพันธุ์หรือ PCV13หรือชนิด23สายพันธุ์หรือ PPSV23 แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคไตซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืดเรื้อรังผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกผู้ป่วยเอสและผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันทั้งนี้ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้เช่นกันค่ะและแม้ว่าวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กันเช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อได้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังคงเป็นภัยสุขภาพที่พบได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการระบาดของโรคต่างๆการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าจึงเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่สำคัญวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวท่านผู้ฟังคะการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการป้องกันโรคอย่างเหมาะสมจะช่วยลดภาระของโรคทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวและระบบสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
14: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สารคดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้งเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมนับเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญซึ่งในวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะจัดโดยดิฉันสวัสดิ์ศิริโพทองหน้าชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
2: ครับผมคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่วยควบคุมเสียงคุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์ครับประสานงานรับสายท่านผู้ฟังวันนี้ครับเปิดสายสำหรับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยเดชาคุณเดชาธรชัยโสดานะครับเป็นผู้ดูแล Facebook Live ให้เราวันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับเห็นภาพฉากหลังสวยๆดงต้นตาล
1: ใช่ที่ไหนคะ
2: ดงตาลตามชื่อเลยครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพมหานครแต่ก็มีบรรยากาศสบายๆผ่อนคลายไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกใกล้กรุงเทพไปชมต้นตาลที่ปลูกเรียงรายอย่างโดดเด่นกลางทุ่งนาสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นเมืองของเรียกนะเมืองแห่งความเมืองแห่งการเกษตรอ่
1: ะ
2: ปลูกข้าวนะฮะแล้วก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็คือปทุมธานีแหละครับถึงแม้จะมีกลิ่นอายความเจริญแล้วก็มีสภาพของความเป็นเมืองมากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองพาไปปทุมครับพี่สุภัชรินทร์เพราะว่ามีงานแข่งเรือด้วยแหมพูดถึงเสน่ห์นึกว่างานแข่งเรือจะมีแต่ต่างจังหวัดนะไม่ใช่นะปทุมธานีปริมณฑลของกรุงเทพก็
1: มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
2: ไม่ธรรมดามากๆเพราะว่าที่นี่งานแข่งเรือนั้นถือได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับกำลังจะจัดขึ้นในวันที่18-19กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเป็นการแข่งขันเรือเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ถ้วยเลยนะครับและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน2ถ้วยก็จะได้เห็นเรือยาวจากทั่วประเทศเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายและเรือพายม้าท้องถิ่นพร้อมระบบโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลนี่โอ้โหเรียกว่าเรือไทยนี่มีความเป็นสากลและทันสมัยมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยที่เราจะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ไม่ใช่แค่ การแข่งเรือเท่านั้นแต่ว่าในงานเองเนี่ยก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังแล้วก็โซนอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมเลือกซื้อและสัมผัสเสน่ห์ริมน้ำเจ้าพระยาผมเคยไปบ้านเพื่อนที่ริมคลองจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศผ่อนคลายมากๆนะพี่สุภชรินทร์เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่มีวิถีชีวิตอยู่ริมน้ำนะแล้วเขาก็ยังคงรักษาแนววิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้แล้วก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่ไปเปิดนะฮะแล้วก็มีสถานที่ที่เราสามารถที่จะเดินเล่นได้ด้วยก็อย่างท้องทุ่งเป็นต้นเนี่ยดงตาลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าปทุมธานีก็มีของดีไม่ธรรมดา
1: ใช่นะวิถีชีวิตริมน้ำนะคะแล้วก็การที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวในเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเองก็ไปดูการแข่งขันเรือแล้วก็ไปเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำมีสินค้าโอท็อปจำหน่ายซึ่งก็คึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีด้วยไปเที่ยวกันได้นะคะ17-21 กรกฎาคมนี้ที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะนั่นก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะ
2: ครับเดี๋ยวสักครู่คงจะได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีนะครับใครที่รอเวลานี้นะครับพูดคุยกันถึงประเด็นสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวซึ่งสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นการเดินสายก็ว่าได้นะครับเป็นการให้บริการคลินิกและบริการสุขภาพแบบสัญจรนะครับของอาจารย์เนตรดาวก็จะนำทีมไปผนวกกันกับทีมที่มีอยู่แล้วนะซึ่งเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วเนี่ยที่นะคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะทำการรักษาแพทย์แผนไทยแต่ใครอยากจะไปกระทบไหล อาจารย์ใครอยากจะไปพบเจออาจารย์แล้วก็ไปทำการรักษาก็ไปกันได้เสาร์อาทิตย์นี้รวมถึงเสาร์อาทิตย์ถัดไปอีก2เสาร์อาทิตย์รวมทั้งสิ้นเป็น3เสาร์อาทิตย์ถัดตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป
1: ไปพบกับอาจารย์ได้แล้วก็ทีมงานนะคะทำงานกันหนักมากเพราะว่าเป็นการทำงานแบบด้านสมุนไพรโดยเฉพาะแล้วก็ดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้ที่เรียกว่าอยากต้องการคำแนะนำเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ไปพบได้โดยเฉพาะแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยแบบนี้นะคะผู้ที่สนใจก็อยู่ในภาคอีสานเนาะเดินทางไปได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยเรื่องของสมุนไพร
2: ศ
1: ู
2: นย์การแพทย์ศูนย์การวิจัยนะเรียกว่าฝั่งตรงกันข้ามเลยกับคณะหาไม่ยาก
1: เดี๋ยวก็คงอาจารย์จะมาบอกแล้วก็แนะนำพูดคุยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคงไม่มีใครไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดนะคะเพราะว่ามีผู้ที่สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในครั้งนี้มากมายทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะคะเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บจากการที่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้สูญเสียชีวิต27รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกถึง34รายตอนนี้ก็พักรักษาตัวที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอรุนอาการอยู่เรียกว่าน่าเห็นใจนะคะตอนนี้ชันสูตรพลิกศพแล้ว27รายแต่ว่านำส่งโรงพยาบาลทั้งมีเคสที่อาการหนักแล้วก็ต้องเร่งรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีกรณีที่สปริงเกอร์ไม่ทำงานด้วยไม่มีน้ำออกมาขณะเกิดเหตุซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะคะเท่าที่ดูที่เกิดเหตุก็มีน้ำท่วมอยู่ข้างในแต่จะเป็นน้ำจากรถดับเพลิงก็ยังไม่ได้ทราบว่ารายละเอียดว่าสปริงเกอร์เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเข้าไปดับไฟแล้วก็โชคดีที่ไม่ได้ใช้เวลานานแต่ว่ามีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนะคะสถานที่บรรยากาศข้างในตรวจสอบแล้วลงพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปแล้วก็บอกว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเลยนะคะรวมท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็เดินทางไปด้วยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องเป็นบทเรียนแล้วก็หลายๆสถานที่ที่เป็นสถานบันเทิงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ให้คำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน่าเห็นใจมากสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนาะน่าเศร้าค่ะ
2: โอ้โหแล้วเป็นสถานที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะเป็นที่นิยมพอสมควรระดับหนึ่งเลยอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนี่เองก็ไม่ไกลจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราส่วนผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บเนี่ยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายนะครับโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนะครับนับตั้งแต่วันเกิดเหตุใครมีเพื่อนๆมีญาติพี่น้องนะครับที่ประสบกับความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยก็เตรียมการเลยในการยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอรับชดเชยนะครับขอค่าตอบแทนความเสียหายตามที่ระบุมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นการชดเชยที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เงินนะครับให้ความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนที่ช่วยได้นะครับเป็นกรณีเบื้องต้นเท่านั้นนะครับทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บซึ่งแน่นอนว่ากรณีนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียเกิดการสูญเสียไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเยียวยาเพิ่มขวัญและกำลังใจเลยครับในส่วนที่เราพอจะช่วยได้ภายหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกจะควบคุมได้ควบคุมในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจเช็คต้นตอที่แท้จริงแล้วก็ถอดบทเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างหรือไม่อย่างไรนะครับก็แสดงความเสียใจจริงๆต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะระหว่างที่รอท่านอาจารย์เนตรดาวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะติดต่อแล้วก็แฟนรายการก็รออีกสักครู่หนึ่งนะคะมาถึงเรื่องของการคำนวณค่าไฟซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะท่านบอกว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลให้ราคาต้นทุนราคาน้ำมันทั้งน้ำมันทั้งแก๊สและไฟฟ้านะคะได้มีการพยายามที่จะบริหารต้นทุนแล้วก็หาแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทค่ะเรื่องนี้นะคะทางกฟผ.ก็ได้ดำเนินการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ www.erc.or.th ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อที่จะประกาศปรับอัตราค่างวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม2569ค่ะต้องคอยรอฟังคำตอบให้ดีๆนะคะ
2: สักครู่นะครับก็จะได้คุยกันนะครับตอนนี้อาจจะกำลังติดต่อกันหน่อยนะครับสำหรับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเป็นแฟนรออดใจรอสักครู่นะครับสำหรับแฟนๆที่รอคอยมา7วันกับการพูดคุยกันกับอาจารย์ในวันนี้การแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทักทายอาจารย์กันอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีทั้งสองท่านอ
1: าจารย์เนตรดาวมาอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
3: ก็ก่อนอื่นก็ดีใจเลยการส่งสมชายมาช่วยทางคลินิกจัดแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่บางคนก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะแต่ก็ไปเยี่ยมก็มีค่ะไปเยี่ยมไปหาไปสวัสดีพูดคุยกันที่ศูนย์ที่ขอนแก่นก็ขอบคุณมากไปรายการก็ตามไปบางคนก็ไม่จำเป็นต้องรอนะคะเจ็บปวดก็ไปหาก่อนไม่ต้องรอจนกระทั่งมาแล้วก็ไปหาโรคมันจะหนักหนาเพิ่มมากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไปเยี่ยมไปหาขอบคุณอย่างสูงค่ะที่ศูนย์ขอนแก่นวันนี้ของมีจากคุณศรีไทยตุ้ยทังค่ะแม่สอดจังหวัดตากค่ะส่งรากกระเทียมมาให้ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าทางเราก็ต้องการอยู่เยอะเลยค ุณสรศักดิ์ค่ะมีเรือนามสัตหีบชลบุรีเป็นดอกมะลิค่ะคุณศรีเจริญนครกทมค่ะจะเป็นดอกมะลิคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะวันนี้ก็บอกว่าส่งแค่ใบบรเพชรกับเสด็จพังพรเท่านั้นนะคะราชภูจะให้งวดหน้าค่ะแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขก็ขอบคุณคุณชูศรีค่ะคุณสมใจวันดีค่ะจากไซงามกำแพงเพชรส่งเป็นราชภูกับดอกมะลิมาให้ค่ะคุณอัมพันอัมพวันค่ะบุญยังนครสวรรค์ดอกมะลิถุงใหญ่เลยค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดกับใบเตยคุณสมรีฤทธิศักดิ์ค่ะปานศิลาทองกำแพงเพชรเป็นราชภูกับเม็ดมะรุมค่ะอีกท่านหนึ่งวันนี้เขาบอกวันนี้คุณเกษณีพรมอยู่บอกว่าส่งสูตรไทยมาให้ค่ะมีวันประตูราชภูอนุมานประสานกายฟ้าทลายโจรดอกอัญชันและดอกมะลิค่ะก็อวยพรให้ทั้งคุณหมอทั้งทีมงานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนุกกับการทำยาแจกให้กับประชาชนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณเกษณีก็อวยพรมาให้ด้วยก็ขอบพระคุณมากค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นของจดหมายค่ะถามมาของบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่เป็นความดันต่ำกินยาหอมชนิดใดคะแล้วคนความดันสูงกินยาหอมชนิดใดคะคนคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าหรืออย่างอื่นช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะส่งมาให้ความดันต่ำจริงๆก็กินยาหอมได้สารพัดแล้วนะคะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรความดันสูงยาหอมก็กินได้ถ้าเราเกิดอาการวิงเวียนแต่แนะนำเป็นพิเศษหน่อยก็คือแนะนำนวโกดยาหอมชื่อว่านวโกดก็เหมาะกับผู้ป่วยที่มีเรื่องของระดับความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ดีด้วยค่ะอินทจักรก็ช่วยได้ในเรื่องของความดันต่ำเรื่องของหัวใจยาหอมเทพจิตก็มีมะลิเยอะแยะก็จะช่วยเรื่องของแรงดันต่ำความดันต่ำได้เรื่องของการบำรุงได้ส่วนทิพย์โอสถก็จะไปเหมาะกับพวกฟื้นไข้อ่อนเพลียพวกเนี้ยค่ะก็กินได้หมดก็เป็นยาหอมที่ดีแล้วก็เป็นบัญชียาหลักเป็นตำรับยาของชาติไปแล้วก็สนับสนุนของไทยนะคะแล้วก็เลือกบริษัทที่มีคุณภาพผลิตออกมาสะอาดได้ดีเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่ามันไม่ได้เชิงเกี่ยวทีเดียวค่ะเพราะว่าคำว่าคันเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุผิวแห้งก็ได้ค่ะผิวหนาอักเสบก็ได้ผื่นภูมิแพ้ก็ได้พวกแพ้สารเคมีระคายเคืองติดเชื้อแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษอะไรพวกนี้สารพัดได้หมดเลยผิวอาจจะแห้งก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ถามเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็บางคนอาจจะผิวแห้งดื่มน้ำน้อยเสียเหงื่อมากอะไรก็แล้วแต่หรืออากาศแห้งก็ดื่มน้ำหรือไม่ก็หาโลชั่นทาบริเวณลำตัวบางคนอาบน้ำอุ่นก็แนะนำว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผ้าชุบน้ำธรรมดาชุบน้ำจากอุณหภูมิห้องนี่แหละเอามาลูบตามตัวหน่อยเพื่อให้เก็บผิวที่มันเปิดอะค่ะปิดลงแล้วก็ทาโลชั่นบำรุงหน่อยก็จะช่วยลดอาการผื่นแพ้ผื่นคันหรือแม้กระทั่งคันตามผิวได้แต่ถ้ามีอาการคันยุบยับยุบยับอยู่ตลอดเวลาหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยนะคะควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าโรคตับก็คันนะคะโรคตับก็คันพวกสารบิลิรูบินต่างๆเนี่ยที่มันสะสมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คันตามมือตามเท้าหรือคันทั่วตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคไตของเสียในกระแสเลือดมันข้างค่ะมันก็จะเกิดอาการคันเรื้อรังตลอดเวลาหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานพวกผิวแห้งปลายประสาทก็จะเสียหายด้วยในผู้ป่วยเบาหวานก็จะทำให้เกิดอาการคันยุบยิบยุบยิบตามร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไปพบคุณหมอใกล้ๆอะค่ะเพื่อเจาะเลือดดูสิคะว่าเรามีโรคอื่นหรือเปล่าหรือเราเป็นผื่นแพ้ผิวหนังหรือเปล่าหรือเราแพ้พวกสบู่แชมพูน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ค่ะหรือบางคนเราทาครีมทาอะไรอยู่ก็ลองดูค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถามว่าเกี่ยวกับเลือดไหมของแผนไทยจะเกี่ยวกับบุพโพโลหิตบุพโพคือน้ำเหลืองโลหิตคือเลือดแผนไทยก็จะให้ยาอินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเลือดและน้ำเหลืองเสียแต่ถ้าเป็นจากการสัมผัสมันก็ไม่เกิดจากเลือดและน้ำเหลืองเสียนะคะมันเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกายแต่ถ้าเกิดจากโรคตับเกิดจากไตเกิดจากเบาหวานก็ต้องไปควบคุมโรคให้ดีอาการคันก็จะค่อยๆทุเลาลงเพราะฉะนั้นคำว่าคันจากอะไรเนี่ยมันคันเยอะค่ะเกี่ยวกับอะไรก็เยอะค่ะจะเกี่ยวกับเลือดไหม ในแผนไทยเกี่ยวค่ะเกี่ยวกับเลือดแล้วก็น้ำเหลืองค่ะก็แนะนำแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะว่าเราหาสาเหตุว่าคันจากอะไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกวิธีค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยอาจารย์บอกถึงที่อยู่สำหรับบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
3: ก็ท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเราเนี่ยเราก็ต้องการพวกราชพูรากกระเทียมมะลิที่คุณหนุมานประสานกายเหล่านี้ค่ะที่เราต้องการสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปานนเนสสาราค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ02 706

0: ใหญ่เป็นโรคอะไรกันบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ที่พบก็ปวดเมื่อยเป็นอันดับแรกกระดูกหลังค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนทำงานหนักยกของหนักทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็ผื่นคันผื่นแพ้ก็ที่เจอบ่อยๆแล้วก็โรคไตแต่โรคตับโรคไตเนี่ยหลายคนก็ได้รับคำแนะนำไปก็จะพยายามปรับปรุงแต่บางคนก็บอกว่าตายก็ตายไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้ได้กินอร่อยก็แล้วกัน
0: จะเป็นซะอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: ปากลำบากใช่ระยะยาว
0: จริง
1: ๆใช่ค่ะ
0: ต้องอยู่ทางสายกลางอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็จะเป็นมากเป็นหนักนะอาการหนักเราก็จะรักษายาก
2: หลายคนเสียใจนะที่พูดแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งก็เขาก็จะเสียใจที่ไม่น่าเลยแล้วเด็กตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าคือคักกับการกินอยู่คือขนองคือขนองแต่เชื่อเถอะสักวันนี้จะได้มาปรึกษาอาจารย์เนตรดาวนะก็อยากจะฝากกันไว้หน่อย
0: จะสายเกินไปไหม
2: ใช่ก็ค่าไตนี่เป็นคือโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่อาจารย์ย้ำเสมอว่าต้องเผื่อไว้ตอนท้ายของชีวิตบ้างคือเผื่อความอร่อยไว้ตอนท้ายของชีวิตไม่งั้นตอนท้ายของชีวิตไม่ได้ทานอะไรกินอะไรไม่ได้เลยนะ
0: ฮะเนี่ยประมาณนะคะ
2: แล้วพี่น้องชาวอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าอาหารอีสานเนาะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีต่อไตพอสมควรความเค็มจัดปลาร้าเนี่ยนะถ้ารับประทานมากก็อาจจะเป็นไตได้ง่ายๆเนี่ยไหนๆอาจารย์ก็แนะนำเรื่องไตละมีคำถามมาพอดีแล้วก็ถือโอกาสนี้ให้อาจารย์แนะนำไปหน่อยว่าคำถามจากป้ากากมลนะครับบอกว่าอายุ67ปีค่าไต54ครับอาจารย์ครับระยะนี้ถือว่าเท่าไหร่54แล้วไม่พอแค่นั้นนะฮะมีสูตรยามาด้วยกินน้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยเนี่ย
0: มีผลไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: ค
0: ือ
1: ปกติเม
2: ื่อ
1: ก
2: ี้
1: อาย
2: ุ
1: เท่าไหร่นะคะ
2: 67ครับ
1: 67มีผลอยู่ที่54
2: ครับใช่
1: ค่ะก็โดยรวมนะคะเราแนะนำให้กินน้ำเพิ่มให้กินน้ำเพิ่มก่อนนะคะแล้วก็อาหารลดเค็มจัดแล้วก็ของที่มีสีต่างๆก็ลดลงหน่อย
0: ลดลง
1: หน่อยไอ้ตัวค่าที่บอกเนี่ยไอ้54เลยก็แล้วแต่คือค่าเลือดขาดใจเนี่ยแต่ก็เลยแนะนำให้กินน้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดดึงของเสียออกจากร่างกายเนี่ยดึงของเสียออกจากร่างกายจากเลือดเนี่ยดึงออกมาได้ดีแล้วก็จะค่าเลือดผัดไปก็จะเพิ่มขึ้นด้วยปัญหาก็คือเขาถามว่ากระเจี๊ยบกับอะไรนะ
0: น้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยค่ะ
1: ถ้าเราไม่ได้ทานทุกวันเราทานสลับสับเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ทีนี้บางคนน่ะคาดว่ากินอย่างนี้แล้วโรคไตจะหายเนี่ยเราก็บอกเลยว่าไม่หายเราแค่ปรับพฤติกรรมกินจืดลงกินให้จืดลงหน่อยกินเค็มให้มันน้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายค่าไตก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วตามลำดับแล้วก็ความเสื่อมของไตที่เกิดตามอายุมันก็มีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอย่าให้เสื่อมจนรุนแรงจนกระทั่งถึงขั้นต้องฟอกไตนี่50กว่าแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวทานจืดลงหน่อยไม่ต้องเค็มจัดทานน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทานอะไรให้มันหลากหลายอะไรที่สีจัดๆก็เบาลงหน่อยแล้วก็กินแค่พอประมาณแล้วก็ไปเน้นสีขาวเพิ่มขึ้นใช้ชีวิตให้เป็นปกติก็เราก็จะปกติสุขไปได้อีกนานหลายๆปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าสรรหากินอะไรที่มัน เป็นการส่งเสริมทำให้ไตพังไปอีกแต่ไม่ได้บอกว่ากระเจี๊ยบทำให้ไตพังนะคะแต่เราบอกว่าปรับพฤติกรรมแค่นั้นละค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นกระเจี๊ยบแดงกับใบเตยทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่แนะนำว่าควรทานหลากหลายจะดีกว่านะคะมันก็จะได้เกลือแร่วิตามินที่เหมาะสมกับร่างกายหลายหลายชนิดทำให้ร่างกายเนี่ยเดินต่อไปได้น่าจะดีกว่านะคะ
2: ยั่งยืนนะเราต้องเน้นระยะยาวเลย
0: ที่สำคัญคือดื่มน้ำเยอะ
2: ๆ
0: ช่วยได้นะคะอาจารย์คะตอนนี้แฟนรายการน่าจะรอโทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ในช่วง2ของรายการแล้วกันนะคะ
2: ช่วง2ใช่ไหมครับ
0: เบอร์022769718เดี๋ยวอีกสักครู่นึงกลับมาเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
3: พูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินคำ

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
6: ช่วงที่2นะครับ 13:33 กับทั่วทิศถิ่นไทยเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวช่วงของการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วนะครับคุณมุกดาจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณมุกดาคะ
8: จ
7: ้าค่ะพูดดังๆนิดนึงนะคะถามอาจารย์เลยค่ะ
8: อยากคุยกับอาจารย์เนตรดาวจ้า
7: คุยได้เลยจ้า
9: จ้าคุยจ้า
8: อาจารย์คะหนูเป็นคนไข้ของอาจารย์มาหลายปีแล้วจ้า
9: จ้า
8: แล้วก็หนูได้ให้ความปรึกษาได้โทรไปหน้าอาคารที่แล้วได้รับยา
9: อะไรนะคะ
8: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูดับวิทยุแป๊บนึง
7: ดับวิทยุก่อนค่ะคุณมุกดาอยู่อำเภออะไรคะ
9: เงียบไปค่ะ
7: คุณมุกดาอยู่อำเภอ
8: ค่ะ
7: คะ
8: นครปฐมค่ะ
7: อยู่อำเภออะไรคะ
8: อำเภอจังหวัดนครปฐมค่ะ
7: อำเภอเมืองเหรอคะ
8: จ้า
7: อ๋อค่ะถามเลยค่ะ
8: ลิ้นเป็นฝ้าแล้วก็แตกตรงปลายลิ้นแล้วก็เป็นเม็ดๆแล้วมันคันแซ่บๆจ้า
7: แล้วจะถามว่าไงคะ
8: ถามว่าเป็นยังไงแต่ที่คลินิกก็ส่งยามาให้กินแล้วยาต้ม
7: ค่ะยาต้มแล้ว
8: ใช่
7: กินหรือยังคะ
8: กินได้3วันแล้วจ้าก
7: ินได้3วันแล้วดีขึ้นไหมคะ
8: คือมันก็ยัง
7: เจ็บอยู่คะคุณมุกดายังเจ็บอยู่ไปเดี๋ยวรอสักครู่อ
6: าจารย์อยู่ไหมครับ
7: คุณมุกดาอาจารย์อยู่ด้วยไหมคะนั่นหายไปหมดเลย
6: ติดต่อใหม่นะคร
7: ับ เดี๋ยวรอสักครู่คุณมุกดาจากนครปฐม
6: เป็นแตกๆปลายลิ้นนะฮะแล้วก็เป็นเกล็ดออกมา
7: ลิ้นเป็นฝ้าๆ
6: เป็นฝ้าๆออกมาทานยาไปแล้ว3วันยาที่อาจารย์ส่งไป
7: กินแล้วก็เคี้ยวอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่ได
6: ้
7: ทรมานนะคะเดี๋ยวรอสายคุณมุกดาโทรเข้ามาอีกรอบนึงนะคะพอดีว่าสายหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์
6: คุณมุกดาจะติดต่อกลับมาได้ไหมก็ดูทรงแล้วเนี่ยสายเราค่อนข้างฮอตนะอาจจะแบบว่าแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย
7: ให้อาจารย์กลับมาก่อน
6: ให้อาจารย์กลับมาก่อนยังไงขออาจารย์กลับมานะครับ
7: ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะ
6: ทราบอาการแล้ว
7: เดี๋ยวรอสักครู่วันนี้สายโทรศัพท์เราอาจจะพันกันสายพันกัน
6: ครับ
7: คนโทรมาเยอะโทรมาเยอะแล้วก็สายตีกันเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีหลายท่านติดต่อเข้ามาทาง Facebook Live มีหลายคำถามนะคะอีกสักครู่นึงจะได้เรียนถามอาจารย์คุณศักดิวัฒน์นะคะถามเรื่องเกี่ยวกับปวดท้องนะคะเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์อีกทีนึงแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองทักทายมาแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองตลอดเลยดีเลยนะคะเพราะว่าคำแนะนำจากอาจารย์เนี่ยดีมากๆ
6: ใช่
7: นะคะเอาไปใช้ในการปฏิบัติจริงอาจารย์จะเน้นส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ากินน้ำเยอะ
6: ๆครับแล้วก็เน้นอาหารเป็นยานะเวลาใครที่ถามว่าทานนู้นทานนี้1 2 3 4อาจารย์ก็จะถามกันเลยว่าทานไปเพื่ออะไรก่อนนะฮะคือรักษาอะไรก่อนขั้นแรกถ้ามันไม่ได้มีการรักษาแบบจำเป็นจริงๆแบบว่ารุนแรงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีว่าอาจจะเอ๊ะจำเป็นต้องทานหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับอ
7: าจารย์จะถามเรื่อยว่าทานเพื่ออะไร
6: นั่นสิ
7: ต้องรู้ก่อนว่าทานเพื่ออะไรแล้วก็ทานแล้วเนี่ยต้องไม่ควรที่จะกินแบบเดียวอย่างเดียวต่อเนื่องกันนานๆอาจารย์จะให้ทานแบบหลากหลาย
6: ครับอาจารย์มาแล้วนะครับ
9: ค่ะ
6: อาจารย์ให้ทวนไหมครับ
9: ทวน
6: โอเค
9: อะไรเลย
6: มุกดาเนี่ยเป็นคือเหมือนลิ้นเนี่ยจะเป็นแตกๆนะฮะแล้วก็หยุดบริเวณปลายลิ้นมีเต็ดหลุดออกมาบ้าง
7: มีฝ้าแล้วก
6: ็ฝ้ามีแผลทานยาของอาจารย์ไปแล้ว3วันอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
9: ทานยาไปแล้ว3วัน
7: ค่ะเขาบอกว่า
6: คลินิกส่งยาไปให
7: ้อ๋อ
9: โอเคค่ะเป็นคนไข้ทางรายการนี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
6: ใช่ครับ
9: ก็คุณหมอก็จะโทรศัพท์ไปถามไปสอบถามแล้วก็ส่งยาไปให้ค่ะเพื่อดูอาการแต่ส่วนใหญ่หมอจะให้ติดต่อกลับทุกๆ2อาทิตย
7: ์
9: หลังจากการกินยาแล้วทีนี้อันดับแรกเลยไม่รู้ว่ากินยาอะไร
7: ก็คือว่าได้ยาอะไรไปบ้างเห็นบอกว่าต้มทาน
9: ค่ะทีนี้ต้มแล้วมีอาการหรือว่ามีอาการอยู่ก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจ
7: เขาน่าจะมีอาการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ได้ยาไปต้มกินไป3วันเดี๋ยวถ้ายังไงให้คุณมุกดาโทรมาสักรอบนึงนะจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีสายมารออีกสายนึงค่ะ
6: คุณนภาลัยจากนนทบุรีสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
10: ดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะขอคำแนะนำทางด้านสมุนไพรเป็นเบาหวานแล้วก็ถึง6เดือนแล้วค่ะเป็นโปรตีนรั่วค่ะ
9: ค่ะก็คุณหมอก็จะชอบพูดว่าเบาหวานลงไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัสสาวะมีฟองนะคะแล้วก
10: ็
9: ถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะน้ำหนักเราก็จะลดลงเนื่องจากว่ามันเริ่มเผาผลาญกล้ามเนื้อค่าแกนินหรือพวกนี้ค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็พยายามค่ะควบคุมน้ำตาลพยายามต้องใช้คำว่าพยายามนะควบคุมน้ำตาลระวังเรื่องของแป้งพืชลงหัวพืชหัวเช่นเผือกมันฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะบางคนจะเข้าใจผิดหลายคนเดียวที่คิดว่าการกินเผือกมันฟักทองแผ่นข้าวเป็นเรื่องดีจริงๆก็คือแป้งเหมือนกันต้องไปควบคุมระดับแป้งน้ำตาลให้ได้และการปัสสาวะมีฟองมันจะค่อยๆลดลงไปเองค่ะถ้าเบาหวานที่มันไม่เกินมากเกินไปค่ะก็ใช้ได้แล้ว
10: ค่ะมีสมุนไพรใดช่วยบ้างคะ
9: อาจจะหายากหน่อยนะคะสมุนไพรอาจจะหายากหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้รากเตยที่คนไข้หาง่ายสุดแต่จะมียาตัวหนึ่งเป็นยาดีแต่เขาเรียกหัวหญ้าชันกาบห
10: ั
9: วหญ้าเขาเรียกหญ้าหัวหญ้าชันกาบ
10: หัวหญ้าค่ะ
9: ค่ะตัวยาตัวนี้ก็จะดูแลเรื่องของปัสสาวะมีฟองได้ดีแต่ว่าหายากหน่อยคือหาลำบากแล้วก็ใช้ร่วมกับใบเตยแล้วก็รากเตยก็จะช่วยหนึ่งในมันก็จะลดอาการปัสสาวะมีฟองแต่ปัญหาก็คือกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนพอเราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่าเบาหวานที่มันลงไปมันจะลดลงมาเองแล้วก็ปัสสาวะมีฟองก็จะลดลงมาด้วยค่ะ
10: ขอวิธีรากเตยต้องทำยังไงคะ
9: รากเตยกับใบเตยนะคะรากเตยกับใบเตยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหัวหญ้าชนกาศแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้รากเตยกับใบเตยไปพางก่อนได้วิธีการก็คือเอารากเตยมาก่อนค่ะล้างให้สะอาดหั่นเป็นแว่นสัก1กำมือก็พอแล้วนะคะ1กำมือส่วนใบเตยเอามาสัก10ใบ ใบเตยเอามาสัก10ใบล้างให้สะอาดเหมือนกันม้วนม้วนบีบช้ำๆหน่อยแล้วก็ลงไปต้มกับน้ำลิตรครึ่งต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้เหลือ1ลิตรกรองเอาแต่น้ำมาช่วยรับประทานแต่ปัญหามันมีตรงนี้นะคุณณภาลัยถ้าคุณณภาลัยปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วหรือมีภาวะเป็นตะคริวจากเบาหวานบ่อยๆเป็นหรือเปล่าคะ
11: อันนี้คือสามีเป็นค่ะถามให้สามีเพราะว่าเราเป็นคนทำอาหารให้เขาดูแลเขา
9: ถ้าอย่างนั้นเพิ่มใบหมอดลงไปอีกสักห้าถึงอีกสักห้าใบ5-7 ใบถ้าใบใหญ่ก็5 ใบใบเล็กก็สัก7 ใบนะคะเพิ่มใบหมอดลงไปด้วยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยได้ในระดับหนึ่งก็ลองรับประทานดูครั้งละครึ่งแก้วยากินง่ายรสชาติไม่เติมน้ำตาลนะไม่เติมน้ำตาลนะคะคุณน้ำตาลไปควบคุมเรื่องของแป้งน้ำตาลให้คุณสามีด้วยก็ค่าเบาหวานทางใจจะได้ลดน้อยลงค่ะ
11: อันนี้มีระยะ
9: ดื่มน้ำด้วย
11: มีระยะของการกินยาไหมคะ
9: อะไรนะคะ
11: ได้ทุกวันมีระยะ
9: อีกที่ต้องอ๋อคืออย่างนี้ค่ะพอมันเหลือ1ลิตรใช่ไหมคะเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะเก็บเข้าตู้เย็นจะดื่มเย็นดื่มร้อนก็ได้ไม่เป็นปัญหา
11: ค่ะ
9: ไม่ได้เป็นปัญหาตัวใบหมอนก็จะลดน้ำตาลได้อ่อนๆเราก็ไม่จำเป็นต้องขับปัสสาวะมากถ้าเกิดว่าก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวเนี่ยก็กินสักครึ่งแก้วกินสักแค่ครึ่งแก้วนะคะวันละครั้งก็พอแล้วก็ไปหาพวกมาล้าขี้นกอะไรพวกนี้ค่ะรับประทานในมื้ออาหารร่วมด้วยก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้อีกเที่ยวนึงเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่บอกคุณนภาลัยไปแล้วคือควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ค่าเบาหวานลงไตจะลดลงเมื่อลงไตลดลงฟองที่ออกมากับปัสสาวะก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเอาแก้ที่ปัสสาวะหยุดมีฟองเนี่ยมันแก้ลำบากเพราะเราไม่ได้แก้ต้นตอเราไม่ได้แก้ต้นเหตุต้องแก้ต้นเหตุด้วยนะคะแล้วก็จะได้แข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็แล้วพอฟองไม่มีฟองลดแล้วกินตลอดไม่ได้เพราะว่ารากเตยเนี่ยกับใบเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ให้ใส่ใบเตยไปด้วยเพราะใบเตยเขามีฤทธิ์เรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยส่วนรากเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าขับปัสสาวะมากๆหัวใจก็จะพังก็ต้องคอยระมัดระวังให้กินทั้งคู่แล้วก็ควบคุมปริมาณให้ดีส่วนใบหม่อนก็ลดน้ำตาลได้จางๆก็จะช่วยได้พอประมาณแต่กลับไปควบคุมอาหารจะช่วยได้จริงจังได้ผลดีกว่าค่ะ
11: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
9: ขอบคุณค่ะคุณณภาลัย
7: ค่ะคุณณภาลัยนนทบุรีถามให้สามีเนาะต้องคอยระวังเรื่องของเบาหวานนี่ก็ถ้าลงไตก็จะลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยว
6: ระหว่างนี้เปิดสายด้วยนะ022769718นะครับโทรศัพท์มาได้ว่างแล้วนะครับน้องพลอยสายจะรับสายท่านผู้ฟังวันนี้มีเวลาอีกพอสมควรเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็มีคำถามนะครับจากชลบุรีนะครับปวดท้องรุนแรงอายุ72ปีครับอาจารย์เหงื่อแตกญาติพาไปหาหมอบอกเป็นนิ่วต่อไปหาหมอเฉพาะทางบอกว่าไม่เป็นนิ่วก็เลยมี2ข้อวินิจฉัยอาจารย์คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรฮะ
7: คุณศักดีวัฒน์ถามมาค่ะ
12: คือคำว่าปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันกว้างมากเพราะว่ามันต้องไปรู้ตำแหน่งมันถึงจะรู้ได้ว่าการปวดท้องเหล่านี้เกิดจากอะไรอย่างสมมติเรายกตัวอย่างปวดท้องด้านขวาปวดท้องด้านขวาช่วงบนหน่อยพวกช่วงบนหน่อยก็จะนึกถึงอะไรได้นิ่วถุงน้ำดีป่วยไตข้างขวาอักเสบหรือนิ่วในไตข้างขวาก็ได้ก็เกิดอาการปวดท้องได้เหมือนกันหรือปวดท้องด้านขวาบนกับตัวนี้ก็มาด้านขวาล่างด้านขวาล่างนึกถึงอะไรไส้ติ่งก็ได้
7: ไส้ติ
12: ่งมดลูกอักเสบก็ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายไปปวดท้องทางด้านซ้ายฝั่งซ้ายบนโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได้ตับอ่อนอักเสบก็ได
7: ้
12: ม้ามีปัญหาก็ได้ป่วยไตข้างซ้ายอักเสบก็ได้นิ่วไตข้างซ้ายก็ได้ใช่ไหมคะพอไปนึกถึงส่วนล่างปวดท้องซ้ายด้านล่างหรือท้องประมาณท้องน้อยข้างซ้ายลำไส้อักเสบก็ได้ตีมดลูกข้างซ้ายอักเสบก็ได้แต่ถ้ามาปวดตรงกลางตรงลิ้นปี่ตรงกลางลิ้นปี่เลยแล้วเกิดมีอาการจุกเสียดแน่นร่วมด้วยตรงกลางหน้าอกหัวใจขาดเลือดก็ได้โรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได
7: ้เป็นหลายอย่างมาก
12: ปวดไหลย้อนก็ได
7: ้
12: ถุงน้ำดีก็ยังได้อีกเพราะฉะนั้
6: น
12: ถ้าเราไปปวดใช่ถ้าเราไปปวดรอบสะดืออ้าวลำไส้อักเสบก็ได้ไส้ติ่งอักเสบก็ได
7: ้
12: พวกนี้ค่ะถ้าไปปวดท้องน้อยตรงกลางเราถึงต้องรู้ตำแหน่งถ้าปวดท้องน้อยตรงกลางกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได
7: ้
12: มดลูกอักเสบก็ได้เนื้องอกมดลูกก็ได้อะไรพวกนี้มันจึงเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะคำถามมันกว้างมากถ
7: ้
12: าเวลาเขาปวดท้องเนี่ยเราพยายามหาให้ได้ว่าปวดฝั่งไหนปวดยังไงปวดตรงไหนอย่างเงี้ยมันบอกตำแหน่งแล้วเราก็รู้ได้ว่านึกถึงอะไรได้บ้าง
6: ครับ
7: คุณต้องไปตรวจดีกว่านะ
6: โอ้โหฟังเหลือเกินสิบแล้วคุณศักดิวัฒน์ระบุให้ละเอียดมาอีกก็ไม่ว่ากันนะใน Facebook ตอนนี้มาเปิดสายกับคุณสุทธิชัยนะครับเป็นสายโทรมาจากบุรีรัมย์สวัสดีครับ
7: ค่ะคุณสุทธิชัยช่วยปิดวิทยุหน่อยได้ไหมคะเสียงสะท้อนนะคะคุณสุทธิชัยจากบุรีรัมย์อาจารย์ค่ะเราต้องพูดดังๆนิดนึงค่ะอาจจะไม่ได้ยิน
13: นะคะคุณสุทธิชัย
7: คุณสุทธิชัยปิดวิทยุนะคะแล้วพูดเดี๋ยวจะพูดดังๆให้นะคะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
7: ค่ะถามอาจารย์เนตดาวเลยค่ะ
13: เกี่ยวกับโรคไตนะผมมีนิ้วในไตนะมีตะกุนไตไหนไปตัวได้นะครับ
12: นิ้วในไตก้อนใหญ่ไหมคะคุณสุทธิชัย
13: ไม่ทราบครับแต่หมอเขาบอกว่ามีนิ้วในไตนะครับ
12: แล้วคุณหมอให้ยาอะไรมาทานหรือเปล่าคะ
13: ไม่มีครับ
12: ไม่มีอันดับแรกที่คุณสุทธิชัยต้องทำคือดื่มน้ำให้มากแล้วก็หาน่าจะรู้จักนะรู้จักหญ้าพันงูไหมคะ
13: อะไรไหมครับ
12: รู้จักหญ้าพันงูไหม
13: ว่านเหรอ
12: หญ้าหญ้าต้นหญ้า
13: ต้นหญ้าแล้วโอ้หญ้าหนวดแมวจะไหมครับ
6: หญ้าพันงูครับ
12: หญ้าพันงูหญ้าพันงูรู้จักหญ้าพันงูแดงพันงูขาวพันงูเขียวรู้จักไหมคะ
13: เขาขึ้นมาในเขาบอกว่าหญ้าหนวดแมวทานได้ไหมครับ
12: หญ้าหนวดแมวก็จะขับนิ่วในไตได้ค่ะแต่ว่าหญ้าเราถ้าเราได้ทั้งสองอย่างร่วมกันก็จะดีเอาอย่างนี้ถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวไหมคะ
7: คุณสุทธิชัย
13: ครับ
7: ปิดวิทยุนะคะคุณสุทธิชัยรู้จักหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะ
13: ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่เห็นในภาพอยู่ในโทรศัพท์นะครับ
12: อ๋อโอเคถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวก็สามารถใช้หญ้าหนวดแมวกับเง่าสับปะรดรู้จัก
13: เง่าสับ
12: ปะรดไหม
13: อ๋อเง่าสับปะรด
12: รู้จักใช่ไหมคะ
13: รู้จักครับรู้จักครับ
12: โอเคใช้เง่าสับปะรดกับหญ้าหนวดแมวได้ค่ะ
13: ต้มเนี่ยนะครับหรือว่าไง
12: ใช้หญ้าหนวดแมวสักสองกำมือเง่าสับปะรดสักสามกำมือแล้วก็เอามาต้มด้วยกันต้มใส่น้ำลงไปสามลิตรใส่น้ำลงไปสามลิตรต้มให้เหลือสองลิตรต้มให้เหลือสองลิตรนะหลังจากนั้นกรองน้ำเก็บไว้เข้าตู้เย็นแบ่งกินครั้งละ100 ซีซีแบ่งกินครั้งละ100 ซีซี100 ซีซีถ้าหาที่ตัวไม่ได้ให้ตักไป7ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนสั้นกินข้าวอะค่ะช้อนกินข้าวอะ7ช้อนโต๊ะ
6: จำได้ไหมครับ
12: จำได้ไหมคะ
13: มีอะไรนะครับ
7: ฮะอีกรอบหนึ่งคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
13: เอามาต้มนะครับ
12: ใช่ค่ะเอามาต้มกับน้ำ3ลิตร
13: น้ำ3ลิตร
12: จ้ะต้มให้เหลือ2ลิตร
13: อ๋อแล้วต้มให้เหลือ2ลิตร
12: จ้ะแล้วก็กรองเอาน้ำเก็บไว้ในตู้เย็น
7: กรองเก็บตู้เย็นค่ะ
13: กรองเก็บตู้เย็น
7: จ้ะ
12: จ้ะแล้วก็แบ่งดื่ม
13: ทานทุกวันได้ไหมครับทุกวัน
12: ใช่ทานวันละครั้งทานวันละครั้ง
13: ตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้ใช่ไหม
12: ตอนเช้าครั้งละ7ช้อนโต๊ะที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหม
13: อะไรนะครับ
12: ที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหมคะช้อนกินข้าวช้อนสั้น
13: มีครับมี
12: มีก็ตักไป7ช้อนสั้นนั่นแหละ7ช้อนกินข้าวอ่ะ
7: 7ช้อนค่ะกิน7ช้อนคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
13: ได้ยินครับได้ยิน
7: กิน
13: ได้นะแล้วเขาเรียนทำไปทีหนึ่งครับว่าถ้ามีเขาคนอะไรเสียแล้วเราสั่งมาทานได้ไหมครับ
12: อะไรนะคะ
7: อะไรนะคะ
13: เห ็นเป็นยานมแล้วก็ที่เขาโฆษณาในเฟซนะครับเราจะสั่งซื้อเขามาทานได้ไหม
12: อ๋อได้ค่ะได้แต่คุณสุทธิชัยเราได้แต่คุณสุทธิชัยต้องกินน้ำมากๆค่ะต
13: ้
12: องกินน้ำมากๆ
13: เข้าใจครับเข้าใจครับครับว่าเขาวางแต่ทานน้ำเยอะ
12: ใช่แล้วก็ยอดผักต่างๆอ่ะไอ้พวกผักกระโดนสมเม็ดชะพลูอะไรพวกนี้เลิกกินก่อน
13: กินได้ไหมว่า
7: ไม่ให้กิน
12: เลิกไม่ให้กิน
7: ห้ามกินยอดผักได้ยินไหมคะ
13: ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยิน
12: ชะพลูรู้จักชะพลูห้ามกินพวกเสม็ดกระโดนพวกนี้ค่ะห้ามกินเลิกกินก่อน
13: ห้ามกินใช่ไหมครับ
12: จะห้ามจะห้าม
13: โอ้ห้ามรับประทาน
12: ห้ามรับประทานเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดนิ่วอีก
13: มีอะไรนะครับมีผักกระโดน
12: กระโดนเสม็ดชะพลูพวกนี้ค่ะชะพลู
13: ห้ามรับประทานใช่ไหมครับ
12: ห้ามกินนะอย่าไปกินน้ำเยอะ
13: ๆครับ
7: จ้าจะกินน้ำเยอะๆนะจ๊ะ
13: ครับพอใจครับพอใจ
6: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณค่ะค่ะคุณสุทธิชัย
12: ลุ้นกับคุณสุทธิชัย
7: ได้ยินแล้วโอเคเข้าใจเนาะนิ้วในไตทานน้ำเยอะๆนะคะ
6: คร
7: ับ แล้วก็งดยอดผักนะอาจารย์คะ
12: เพราะว่าทางภาคอีสานนะคะหลายคนนะคะที่เขากินเนื้อสัตว์กับยอดผักอ่ะไม่บาลานซ์กันมันก็จะเกิดภาวะนิ่วเกิดภาวะนิ่วในไตได้นะคะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิ่วในไตเนี่ยเวลาที่เราถามว่าเม็ดใหญ่ไหมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรากินโดยที่เราไม่ศึกษาก่อนว่าที่เราแนะนำว่าต้องมีข้าวสับปะรดด้วยเนื่องจากว่าถ้านิ่วมันเม็ดใหญ
7: ่
12: แล้วมันหลุดมาตามท่อไตอ่
7: ะ
12: ถ้าเม็ดมันใหญ่เกินไปคนไข้จะปวดมากเราก็เลยให้กินร่วมกับเง่าสับปะรดเพื่อจะทำให้นิ่วในท่อในไตค่ะเม็ดมันเล็กลงแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขับออกมาทางท่อไต
7: ค
12: นไข้ก็จะได้ไม่เกิดอาการปวดหรือเจ็บบริเวณท่อไตเผื่อนิ่วมันค้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนิ่วอ่ะไม่ได้จำเป็นต้องกินยาก็ได้นะคะกินน้ำให้มาก
7: กินน้ำให้มาก
12: กินน้ำให้มากก็จะขับนิ่วออกมาได้แล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวไตอักเสบก็เดี๋ยวก็มีภาวะเรื่องไตตามมาอีกเพราะฉะนั้นดื่มน้ำให้มากค่ะให้พอกับน้ำหนักถ้ารู้ว่าเสียเหงื่อก็เพิ่มน้ำลงไปให้เหมาะสมง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย
7: ค่ะ
6: แต่บางคนละเลยเนาะเรื่องที่แบบโอ้โหต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครคุณเฉลียวสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
14: อย่างนี้ก็ได้ถามกับเธอก็ได้ว่าอยากจะไป
7: สวัสดีค่ะ
14: โรงงไหนคะ
7: คุณเฉลียวคะ
14: ชื่อเฉลียวค่ะ
7: ค่ะถามเลยค่ะ
14: คุณหมอล่ะคะ
7: คร
14: ับ
7: ถามเลยค่ะ
14: คุณหมอที่บางได้ยินว่าบางแค
7: อืม
14: วัดมีวันอังคารใช่ไหมคะ
12: วันอังคารค่ะพรุ่งนี้ก็เปิดอ่ะพรุ่งนี้เปิดแล้ววันอังคาร
14: พรุ่งนี้ยังไปไม่ได้ก็อาจจะไปอาทิตย์หน้าขานหน้า
12: ได้ค่ะได้ค่ะ
14: แบบว่าไงต้มยามากินแล้วมันเข้าพริกไทยเยอะไม่รู้ทำยังไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาทำไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาอยากไปหาคุณหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็เป็นนี้ด้วยแพ้กาดอะค่ะ
12: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาจัดการให้ค่ะแต่ต้มยาเข้าพริกไทยทำไมเยอะๆล่ะคะ
14: ตอนนั้นมันปวดขาไงแล้วไปหาพี่ก็เขียนยาให้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นเงี้ยก็ไปจ่ายพอไปจ่ายมาต้มแล้วเขาบอกว่าพริกไทยมันเยอะ
12: ระวังปวดแสบกระเพาะอาหารนะคะ
14: ตอนนี้เลยผอมเหมือนตะก้างเลยอ่ะ จาก60ฝ่าเหลือ40อ่ะ
12: ค่ะก็เอายามาด้วยนะคะเอายาให้กินน
14: ่
12: ะ
14: นานแล้วสูตรหลายปีแล้วเนี่ยมันก็ผอมอยู่อย่างเงี้ย
12: อ๋อมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วล่ะค่ะมันน่าจะนานมาแล้ว
14: ค่ะเนี่ยลงคุณหมอบอกว่าลงไหนหน้าบ้านคนพักชินดาราเหร
9: ไม่ค่ะอยู่ใกล้หมู่บ้านอรุณทองอยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านอรุณทองเลยมาหน่อยเดียวหรือไม่ก็หาแยกที่44หาแยกที่44ถ้าเจอซอยเกษม68นะคะซอยเกษม68
14: ฟังคุณหมอพูดเหมือนว่าอยู่ตรงสายสอสาย1ใช่ไหม
9: สาย1ค่ะ
14: สาย1ตรงข้ามกับไอ้ธนาคารออมสินนะคะ
9: เพชรเกษม68เนี่ย
14: 68
9: ไม่ได้ว่าตรงข้ามกับธนาคารอะไรแต่ปากซอยตรงเพชรเกษม68นะคะมันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
14: ลงไหนลงตรงไอ้สะพานนี้เลยเหรอ
9: สะพานนี้สะพานนี
14: ้บางแคไปบางแค
9: ค่ะก็ต้องหาซอยเพชรเกษม68ก็ตรงบางแคค่ะถูกแล้ว
7: ค่ะค่ะ
9: หาซอยเพชรเกษม68แล้วปากซอยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกไปเลยค่ะว่าไปคลินิกถาวรรักคลินิกแพทย์แผนไทยเขาปากพาไปเลยค่ะ
14: ถาวรรักเหรอ
7: ถาวรรักค่ะ
9: ถาวรรักค่ะ
14: ถาวรรัก
7: ค่ะ
9: ค่ะ
14: ขอบค
9: ุ
14: ณ
9: คลินิกแพทย์แผนไทยเขาพาไปถูกเลยค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
14: ค่ะ
9: คุณค่ะขอบคุณค
7: ่
9: ะ
7: แล้วค่ะไปหาอาจารย์นะคะอาจารย์แนะนำเรื่องคลินิกด้วยแล้วก็แนะนำสมุนไพรด้วยค่ะเชิญตัดช่วงท้ายค่ะ
9: พรุ่งนี้เรามีตัดผมฟรีให้คนไข้ด้วยค่ะ
7: อ๋อค่ะนอกจากตัดแว่น
9: ก็จะมีนอกจากตัดแว่นแล้วก็จะมีคนเข้ามาทำบุญค่
7: ะ
9: เขาก็จะมาตัดผมฟรีให้กับคนไข้ด้วยก็ท่านใดที่สนใจอยากตัดผมฟรีเขาก็จะมีช่างมาช่วยตัดผมให้นะคะในวันอังคารอาคารนี้นะคะอาคารอื่นเขาไม่มานะคะเขามาอาคารนี้อาคารเดียวแล้วก็คลินิกของเราอะค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68เวลาเรียกตรงปากซอยมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะเขารู้เลยค่ะเขาจะพามาส่งถูกสังเกตจุดสังเกตง่ายๆก็คือมองหาแยกที่44ถ้าถึงแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามค่ะมองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงสีขาวแล้วก็ขีดติดป้ายคลินิกไว้ตรงนั้นเดินเข้าไปในกำแพงนั้นเลยค่ะในกำแพงสีขาวนั้นก็จะเห็นมีเก้าอี้มีคนเดินอยู่แถวนั้นมีคนนั่งรอก็เข้าไปถึงปุ๊บก็ไปยื่นบัตรประชาชนก่อนนะคะเพื่อจะได้รีบทำบัตรทำ OPD ให้แล้วรอคุณหมอเรียกเพื่อตรวจค่ะก็เราเปิดคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารค่ะ
7: ค่ะแล้วก็บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
9: ์บริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนส.บางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์ค่ะ027062610เราอยากได้พวกกลุ่มรากชะพูค่ะรากกระเทียมดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายมะตูมพวกนี้เราอยากได้นะคะที่คุณก็อยากได้ก็ท่านใดที่จะช่วยเราเป็นสมุนไพรส่งเข้ามาได้ทำแห้งก่อนนะคะอย่าส่งมาสดเพราะว่าจะขึ้นราหมดค่ะ
7: ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางภาคอีสานก็ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นะคะทุกเสาร์อาท
9: ิ
7: ตย
9: ์ค่ะ
7: ถึงสิ้นเดือน
9: 9นี้จะเจอกันอยู่ค่ะ
7: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
9: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้แฟนรายการถนนดนตรีอย่าลืมนะคะมาที่อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศูนย์ปฏิบัติการนะคะมาฟังถนนดนตรีใครมาไม่ได้เปิดเพจ Facebook นะคะถนนดนตรีไลฟ์พี่แอดคาราบาวมาเต็มวงค่ะ
15: ครับเอาละครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
7: างสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
8: นายณวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขาลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ต ูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสวรรคูหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอกุมภาวาปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอเทพสถิตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมศักดิ์อำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอจนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 69% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัด อำเภอกระแสสินอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ 1186 Line Official @OICConnect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกัน

การศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์สไตล์

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 น.จนถึง 15:00 น.ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมเพิ่มมูลค่าเรื่องของกาแฟค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้มีการผนึกกำลังระหว่างเขาช่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะมีการพูดถึงการยกระดับกาแฟ8ริ้วเชื่อมการศึกษาการลงทุนแล้วก็ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะโดยนางสาวดารินันท์นันทวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEECO ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนนำร่องพัฒนาเมืองกาแฟในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะคะทาง EECO ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดกาแฟสู่โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังองค์ความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่โครงการยกระดับมูลค่าของกาแฟส่วนทางด้านของนางสาวดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรเดิมโดยกาแฟ8ริ้วเนี่ยยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะส่วนนายอาวิชจิระเลิศพงษ์ผู้บริหารบริษัทเขาช่องนะคะบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ EECO ก็จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะ
2: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to Inside.
1: นายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทสำหรับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้นะคะมีประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ค่ะ74รายก็คิดเป็น 14% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 36,529 ล้านบาทรองลงมาค่ะเป็นประเทศจีนนะคะ85รายคิดเป็น 16% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 30,023 ล้านบาทถัดมาเป็นญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็น 13% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 27,260 ล้านบาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาติดตามรายละเอียดครับ
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
6: นายแพทย์สมฤทธิ์ ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีทำการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้แต่รุ่มอุดมพรรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแห่งสมนันผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายก กรมบัญชีกลางใช้ระเบียบใหม่ครับสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่อช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งที่เดือนกุมภาพันธ
7: ์นี้ครับกรมบัญชีการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
5: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
6: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
7: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
8: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: กำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.7

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ่นแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ่นพระไทยเมตตามหาศาลเพ่นพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ่นพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจะทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและอีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
8: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนที่กำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ไตรกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก.ท ับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมโสนจำนวนหลายแปลงเพื่อให้อัธพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
9: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ต่อไปขอทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและก

วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังปราบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึกกำลังปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรณรงค์เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหน่วยงานต่างประเทศและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณลานหน้าสยามสแควร์วันไปยัง Walking Street สยามสแควร์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันแสดงพลังไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งมีการเปิดสายด่วน1368หรือโทรศัพท์หมายเลข025474702ให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสได้ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมผลักดันเป็นเวลเนสฮับเหตุว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมในฐานะประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนานครพนมทุกด้านเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้นครพนมนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุกด้านของภาคอีสานเชื่อมภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสฮับของจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในด้านนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนและเชื่อมต่อกับหลายประเทศที่สำคัญของภูมิภาคเลยแหละครับทั้งประเทศจีนตอนใต้เวียดนามลาวโดยยกตัวอย่างในต่างประเทศที่มีหลายเมืองที่มีความเจริญแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเพราะว่าได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสหรือ Space of Opportunity สำหรับคนทุกช่วงวัยไม่จำกัดเพียงนักศึกษาในระบบเท่านั้นการทำธุรกิจ Local Enterprise คือคำตอบที่ทุกคนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ครับพี่น้องและไปทางด้านภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลั่นว่ารับไม่ได้เลยทีเดียวกับการทุจริตกองทุนหมู่บ้านก็เลยได้สั่งมีการล่างบางเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดชี้ว่าต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดและพึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อกทบนี่แหละครับได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้เลยทีเดียวและทางรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ตามนโยบาย Zero Tolerance จึงได้มีการประกาศมาตรการการปราบปรามและขจัดปัญหาการทุจริตการยักยอกทรัพย์
รวมถึงการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วครับที่ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากหากพบว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือมีกลุ่มบุคคลใดแสวงหาประโยชน์จากเงินของส่วนรวมก็จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดและครับทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยกันด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นกันเลยทีเดียวดำเนินการทันทีทันใดดังต่อไปนี้ครับประการที่1เปิดช่องทางร้องเรียนตรงยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.villagefund.or.th โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสครับประการที่2คือส่งต่อขุนพลกฎหมายดึงอัยการตำรวจร่วมทำคดีอย่างเด็ดขาดเมื่อระบบได้รับเรื่องร้องเรียนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงอันนี้และก็ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฎหมายกันด้วยก็จะไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแหละครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละบอกว่าให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตากันหน่อยหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของสธบ.ได้ทันทีเลยครับเพื่อร่วมกันล้างบางทุจริตแล้วก็คืนกองทุนที่โปร่งใสให้กับชุมชนของเรานั่นเองครับสำหรับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมายืนยันเลยครับว่าดินสุดวงเวียนใหญ่เริ่มทรงตัวแล้วในตอนนี้เร่งอัดปูนและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันสุดซ้ำครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินสุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วล่าสุดจากการประเมินเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ก็พบว่าการสุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วยังไม่พบการสุดตัวเพิ่มเติมแล้วในขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินก็พบแล้วครับว่าบางจุดที่เคยสุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับและภาพรวมของพื้นที่ก็มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งรอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาครับและจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการสุดตัวเนื่องจากว่าสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะครับทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการสุดตัวได้และก็ยังมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยครับทาง IMF ยกให้ไทยนั้นติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกรัฐบาลเองก็เดินหน้าสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ได้จัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกและครับร่วมกับทางไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้และมากไปกว่านั้นคือ IMF ยังประเมินอีกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีกันด้วยผลการประเมินดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยทางรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนแล้วทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติและครับเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลกและนอกจากนี้ประเทศไทยยังพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ของคนไทยกันด้วยพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมAI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคและครับอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาจะต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนโดยเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการด้านการเสริมความงามทั้งหลายพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์โดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงชื่อและนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนด้วยหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบด้วยนะครับขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทางรัฐบาลขอเตือนประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบ2เรื่องสำคัญจำให้ดีนะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการเสริมความงามต่างๆหน้าควรตรวจสอบ2เรื่องที่สำคัญอันได้แก่1ผู้ให้บริการเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่และ2สถานที่ให้บริการได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายหรือไม่นี่แหละครับ2ส่วนสำคัญเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์แอบอ้างเป็นหมอหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านการเสริมความงามก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะ
เป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเด็นของการเตือนพี่น้องประชาชนที่รับหิ้วรับฝากของ

แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้เพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้ว่ากัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยก็ตามแต่ว่าการนำออกนอกประเทศไทยยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะครับและก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางกันด้วยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะครับรวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่2คือความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่3คือความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ประการที่4ครับกฎหมายของประเทศปลายทางหรือกฎหมายของประเทศปลายทางที่เป็นสากลนั่นแหละครับบอกว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยการลักลอบนำเข้านั้นมีโทษตามกฎหมายของประเทศนั่นนั่นแหละครับซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศไทยหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่จะรวบรวมผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและนักวิชาการจาก191ประเทศมาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกร่วมกันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งในตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแล้วครับส่วนเราคนไทยเองทั้งประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานั่นเองครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระ

0: บารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันซาเลฮาอุสมาขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรชาวเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาค่ะยังคงปลื้มปิติเมื่อรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2442ปีก่อนนะคะยังคงเป็นที่จดจำและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบันติดตามได้จากรายงานภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่เดิมมีนามว่าเมืองภูงาตามชื่อของเขางาหรือเขาพังงาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต่อมาสันนิษฐานว่าด้วยการติดต่อค้าขายแร่ดีบุกกับชาวต่างชาติสำเนียงการเรียกขานชื่อเมืองจึงได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพังงาดังปรากฏในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่8ถึงวันพระหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกในการนี้ได้ทรงพระราชปฏิสันถารกับประสบนิกรอย่างใกล้ชิดณสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทรงมีพระราชดำรัสถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใยหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามและเสด็จต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยทรงใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากน้ำบริเวณบ้านท่านุ่นต่อมาในวันที่12มีนาคมทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาอีกครั้งณวัดสุวรรณคูหาและศาลากลางจังหวัดพังงาในโอกาสนี้ทรงรับถวายพระแสงราชสัตราประจำเมืองและทรงมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีที่ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพร้อมทั้งพระราชทานพรให้ประสงค์นิกรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันจากนั้นเสด็จทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จในเวลา 13.22 นาฬิกาและได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปอย่างที่ว่าการอำเภอทับปุดส่งพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18เมษายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่2โดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่าวพังงาป่าชายเลนและทำลอดโดยเรือพระที่นั่งนงพังงาที่ทางจังหวัดจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่หัวเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพทรงทราบข่าวทางวิทยุสื่อสารว่ามีราษฎรมารอรับเสด็จบริเวณเกาะปัญญีเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะปัญญีด้วย สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่กิ่งอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนกิ่งอำเภอเกาะยาวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆนอกจากจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วยังทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ทรงรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิใจพัฒนาขึ้นจังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในหลายๆผ่านมูลนิธิใจพัฒนาเช่นโครงการศึกษาทดลองเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานตำบลบางวันโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้มีการขยายเครือข่ายออกไปยังอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอไทเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารปูและปลูกป่าชายเลนทดแทนทำให้ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านคลองเคียงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดพังงาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพังงาหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพังงาได้รับการอนุรักษ์ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวพังงาจะพร้อมใจกันสืบสานน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป
0: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจทรงคุณค่าและพระเมตตาครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านบางพัดจังหวัดพังงาในวันที่12เมษายน2544สร้างความปลักเลื่อมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ประสงค์นิกรในพื้นที่บางพัดจังหวัดพังงาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ี่ถุนก็ทางหมู่บ้านและผมเป็นแกนนำไปรับทรงพิทักษ์ป่าจากป่าสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีหน้าที่ตำหนักทักษิณราชินีเวชพอปี44สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จมาประทับที่บ้านบางพัดเมื่อวันที่12เมษายน2544 24ปีลงรถแล้วก็นี่ตอนนั้นผมอยู่ต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่อยู่ที่ลานจอดรถ
1: ครับ
0: ของที่ระลึกตรงลานจอดรถแล้วท่านลงสะพานแล้วก็มาถึงกลางสะพานก็ได้ปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยกุ้งสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วก็เดินขึ้นหมู่บ้านเนี่ยวิดีโอด้านฝาของสมเด็จพระนางเจ้าครับตอนนี้ท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นพญาคัตตบันเมื่อวันที่12มีนาคม2544ตอน5โมงกว่าร
2: ู้สึกแบบว่า
0: หมดกำลังใจที่ว่าจะทำงานทำการเพราะว่าว่าจะอยู่กับท่านมาตลอดแต่พอรู้ว่าท่านไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจครับผมความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านเสด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มาในชุมชนเยอะผิดปกติครับผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันให้ทำโครงการบกอีขึ้น843เมตรแล้วก็ธนาคารข้าว 100,000 บาทครับผม
1: เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ
0: เป็นเส้นทางชมเส้นทางในป่าชายเลนที่จะไปชมถิ่นธรรมชาติครับผมคำที่ท่านได้ตรัสว่าให้ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นถ้าพอปลูกป่าไม่ได้ถ้าได้ป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นกุ้งหอยปลูกปลานานาชนิดจะมาวางไข่ในป่าชายเลนมาอนุบาลในป่าชายเลนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราได้จับไปเป็นอาหารเหลือจากรับประทานนะในขายคำนี้ว่าไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าไม่มีลมหายใจครับผม
1: หลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: เสียใจจ้ะ
4: ไม่ได้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะ
3: จ้า
4: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจาก
3: เปลี่ยนเยอะ
4: เปลี่ยนยังไงบ้าง
3: เปลี่ยนแบบเศรษฐกิจในหมู่บ้าน

0: ท่ามกลางอ่าวพังงาที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคลและพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกำเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนำปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟื้นและชาวบ้านได้มีรายได้อย่างยั่งยืน
1: ชาวบ้านเขารู้ว่านี่เป็นโครงการของพระราชดำริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพร้อมหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่2544ตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังอยู่ครับยังอยู่ในชาวบ้านก็ได้จับปูม้าแล้วได้มาบริโภคแล้วไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดูเติมเต็มในการใช้ชีวิตประจำวันและตั้งแต่มีธนาคารปูม้ามาในบ้านบางพัดก็ปูม้าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: จากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัดกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านร้านอาหารริมคลองที่เสิร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทำให้บ้านบางพัดขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีเปรียบดังน้ำทิพย์ที่ชโลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง
1: ก็เหมือนว่าได้รับได้ว่าอันนี้สูงอันยิ่งใหญ่อันนี้คือทำให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เริ่มแกเสด็จมาที่นี่เลยพอแกเสด็จมาที่นี่คนมารับเสด็จเยอะพอรับเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มันบางพัดมันมีแบบนี้เขาได้บางคนโอ้ยอเมซิ่งบางพังงาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับเสด็จ
0: นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เพียงได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิงและได้ดิ้มรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัดก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดตราบนานเท่านาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมผู้ฟังคะจังหวัดพังงาสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าไม้ดังพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: อ
4: ครับในวันนี้นะครับพวกเราพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงานะครับก็ได้ร่วมกันรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีนะครับที่มีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคตนะครับเสด็จสู่สวรรคาไรนะครับก็เป็นที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรานะครับก็รวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านก็คือการร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันปลูกป่าเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอทั้ง48ตำบลทั้ง321หมู่บ้านของจังหวัดพังงานะครับในช่วงเวลาภายใน100วันนะครับที่พระองค์ท่านทรงสวรรคตไปเราพยายามจะสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นถวายเป็นพระราชทานนะครับตามที่พระราชทานของพระองค์ท่านทรงพระราชบัญญัติไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับที่ท่านพระราชบัญญัติว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําท่านจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ําพระองค์ท่านจะสร้างป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะครับได้ร่วมใจกันปลูกป่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาปลูกป่ากันที่อำเภอทับปุดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ900กว่าคนนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันนะครับ 1,093 ต้นในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เป็นตามพระราชบัญญัติของท่านและสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับผืนป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นที่อยู่ของป่าของสัตว์และที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตของชาวจังหวัดพังงาต่อไปครับ

คุณผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องราวทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานางวรวรรณบุญยรังสีส่วนวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสตูลสำหรับวันนี้ดิฉันสาเลหาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยได้ว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าทางฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทางการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาเที่ยงเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจ ริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
8: ้นางสาวเมธาวีทานดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัตที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟลูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
8: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรี แล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภา
2: เรื่องเด็ด

0: ุยกันให้กระจาย
1: คุยอะไรกันเหรอ
0: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขตกรมประชาสัมพันธ์

ทุกย่างก้าวของพระองค์ที่ส่งงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของแผ่นดิน

0: ให้กระจาย
1: คุยอะไรกันเหรอ
0: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขตกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบนแบกร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทชจันทบุรีท่านผู้ฟังอยู่กับผมต้องใจมีทัพทีมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเป็นพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับยังคงแจ้งเตือนเรื่องของพายุฝนนะครับที่ยังคงพัดผ่านมาในพื้นที่ของภาคตะวันออกในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับน้ำรอการระบายนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดตราพื้นที่ของจันทบุรีพื้นที่ของระยองบางพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในส่วนของพายุที่จะมีผลในพื้นที่ของภาคตะวันออกพื้นที่ไหนบ้างต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับกับคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาครับ

0: ูงวัยแล้วชอบทำอะไรกันจะเครียดไหมหรือจะอยู่กันอย่างไรนะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยจ้ารัฐเขามีการฝึกอาชีพให้ผู้สูงวัยทำได้ง่ายๆมีรายได้เสริมดูแลตนเองได้สบายๆแถมมีเวลาออกกำลังกายสุขภาพดีทำงานอยู่บ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อโรคนอกบ้านสูงวัยอย่างเราหนุ่มสาวขึ้นเป็นกองสุขใจสุดๆจ้า
2: ว้าวโอ้ยเจ๋งอ่ะสูงวัยใจยังเจ๋งอ่ะ

0: พลาสติกขยะรีไซเคิลแยกออกจากขยะทั่วไปเศษอาหารทำปูได้แยกไว้ขยะอันตรายจึงต้องแยกใครๆก็แยกได้คุณก็แยกได้ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประกาศสำคัญ
1: พ่อเห็นไหม
2: อะไรแม่
1: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
2: ช่างก็เพ้อไปเคลียร์เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
1: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
2: ่อแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
1: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช.1205
2: นั่นแบบก็โทรเลยแล้วกันนะ
1: ถ้างั้นพ่อโอเคจัดไป
3: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.
4: เรื่องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
5: 18นาฬิกากับอีก25นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพานะครับพบกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับท่านผู้ฟัง18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานะครับยามเย็นสบายๆแบบนี้นะครับผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพานะครับทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราดสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วนะครับแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางระบบ AM นะครับที่ 1125 กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีนะครับส่วนช่องทางออนไลน์นะครับวันนี้ติดขัดปัญหาเล็กน้อยนะครับไม่สามารถที่จะรับฟังผ่านทาง Facebook ไลน์ได้เลยครับที่ไลน์สวทจันทบุรีนะครับวันนี้มีปัญหานิดหน่อยเรื่องของเทคนิคนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นอีก1วันที่กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนต้องบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้แล้วก็ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักนะครับพายุลมแรงในช่วงนี้นะครับเป็นประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักบ้างนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่12ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับมีการเน้นย้ำด้วยนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงมีอยู่5จังหวัดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองพังงาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดกาญจนบุรีนะครับนี่คือ5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะครับจะผู้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วอย่างเช่นพื้นที่ตราดก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในพื้นที่ของตำบลสตออำเภอเขาสมิงนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่จันทบุรีก็มีปัญหาเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำรอการระบายนะครับที่แก่งหางแมวมีในพื้นที่ของแถวพระพันารายนะครับก็ยังคงเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเน้นย้ำนะครับ5จังหวัดมีระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มความระมัดระวังใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากภัยจากดินโคลนถล่มนะครับช่วงนี้ก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการจากท้องถิ่นจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่จากรายกลุ่มนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองด้วยนะครับเพื่อที่จะ ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาตินั่นเองนะครับส่วนพี่น้องชาวประมงนะครับช่วงนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับก่อนที่จะออกทำการประมงนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเรือเล็กเนี่ยเขาบอกว่าควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องชาวประมงด้วยโดยเฉพาะชาวประมงในพื้นที่อันดามันแล้วก็อ่าวไทยนั่นเองนะครับ18นาฬิกากับอีก29นาทีช่วงนี้พักกันอีก1ช่วงนะครับมีเพลงประพันธ์นำมาฝากท่านผู้ฟังครับกับคุยสบายได้ประเด็น

ด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุข่าวไทยประภา

0: เรื่องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุข่าวไทยบุรพา
1: วันนี้คุยสบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสา

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปสนิทไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้คือจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องฟูมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและออฟฟิศการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน 2. การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4 ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7 วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3 รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10 ตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15 รายด่านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71 รายและผู้สูญหาย45 รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14 นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายแต่รุ่มอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภัตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาค พิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์โดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ Clawback มาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้า ยาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1.50,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

0: 9:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:57 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้13กรกฎาคม2567นะขอ2569นะขออภัยคุณผู้ฟังขอแหบแห้งหน่อยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลงมาจากคอนเสิร์ตนะครับดนตรีไลฟ์นะครับหาว่าจะให้เป็นสุขกับคาราบาวนะครับเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ชื่นมื่นนะครับมีความสุขกันนะครับก็รอติดตามครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะครับวันนี้เราวันนี้ผมณัฐรณ์ชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณอัครเดชคำพีระคุณเดชธรชัยโสดาและคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะไปที่วอลเลย์บอลนะครับก็จบมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสนามที่3ที่นครโอซาก้าญี่ปุ่นนะนัดสุดท้ายของเรานะครับชนะเจอกับตุรกีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะบราซิลมานะครับ3-0เซตวันนี้เจอกับตุรกีนะครับก็แข่งขันกันนะโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งชุดที่ชุดใหญ่แล้วของเราลงไปแข่งขันนั่นนะครับแล้วก็มีพรพันธ์เกิดปราศหัวหน้าทีมนะครับกับบรรทีมมีแก้วกัลยากมุนทลาวริศลาศรีทาเลิศสาธิภาพรจันทวิสูตรท่าดาวนึกแจ้งพิมพิยากกรำนะครับมีปีนแป้นน้อยนะครับส่วนปีนส่วนตุรกีนะฮะโอวากัสนะครับเขามาเป็นหัวแถวหัวเสาเลยนะวากัสนี่ตบหนักมากนะครับทางด้านของเซธากูเนสนะครับแล้วก็ทางด้านของซินิจแจ็คนะครับนะนี่คือทางด้านของตุรกีนะครับเราชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับนะ27-25สูสีนะครับแต่ว่าพอตุรกีตั้งหลักได้ครับตบหนักจริงๆนะครับชนะเรา25-21, 25-19, 25-22นะครับก็ของไทยนี่พิมพ์พิจารณ์กกรำก็ทำแต่ไม่เรามากที่สุด25คะแนนนะครับเราก็แพ้ไป1-3เซตนะครับก็เราลงสนามที่3นะครับแข่งศรีนัทชนะ1แพ้3นะครับแพ้สหรัฐ0-3ชนะแพ้ญี่ปุ่น1-3ชนะบราซิล3-0แล้วก็แพ้ตุรกี1-3เซตเราได้12คะแนนนะครับลงแข่งขัน12นัดนะเลขสวยนะฮะก็รั้งจบอันดับที่14ของตารางนะครับการันตีใน VNL ต่อไปนะครับส่วนตุรกีเนี่ยทำผลงานชนะ9นะฮะแพ้3มี25คะแนนอยู่อันดับที่4ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งตุรกีนะครับจะไปรอบสุดท้ายนะครับที่มาเก๊านะรอบสุดท้ายเนี่ยนอกจากตุรกีแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และจีนครับก็จะเป็นทีมสุดท้ายที่เข้าไปแข่งขันรอบในรอบสุดท้ายนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเงินรางวัลของสาวไทยนะฮะก็จากการแข่งขันเนี่ยแพ้9นัดนะครับชนะ3นัดก็จะมีเงินรวมรางวัลทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะก็ประมาณ 66,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินรางวัลจากการอัดฉีดนะครับก็ด้วยนะจากอัดฉีดจากจาสและโมโนนะฮะแมตช์นัดละ1ล้านเนี่ยได้มา2นัดนะครับแล้วก็นัดละ3ล้านอีก1นัดรวมอีก4ล้านนะครับรวมอีกทางด้านของแมตช์ที่เราชนะนะใน3สัปดาห์นะที่สภาวอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยนะทางด้านของให้มานะครับก็2ล้านรวมอีกก็6ล้านกว่าบาทนะ6,220,000 บาทนะครับสำหรับสาวไทยได้เงินอัดฉีดในครั้งนี้นะครับซึ่งรายการต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMIครั้งที่6ครับ CV Cup นะที่เวียดนาม31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะส่วนสนามที่2นะเชียงใหม่นะครับรอต้อนรับกันเลยทีเดียวนะเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพสนามที่2 7-9 สิงหาคมนะนี่คือวอลเลย์บอลนะครับของฝ่ายหญิงก็คือ BYD DMI ครั้งที่6 CV League นะครับแล้วก็จากนั้น2งานนี้แล้วเราก็ไปแข่งขันรายการใหญ่ละก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนทีมชายก็เดินทางไปฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณสมพรชัยบางยังนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาแล้วก็ให้อวาดทีมวอลเลย์บอลชายไทยไปแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026นะครับ15-19 กรกฎาคมที่ฟิลิปปินส์นะครับส่วนสนามที่2นะครับ22-26 กรกฎาคมที่อินโดนีเซียนะครับเนี่ยนะฮะทีมหญิงกลับมาถึงบ้านเราในค่ำคืนนี้3ทุ่มโดยประมาณนะครับแฟนวอลเลย์บอลไปรอต้อนรับกันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกเปิดสนาม WGP 1 Water Jet World Series 2026ครับที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์ดประเทศบัลแกเรียนะครับจบวันสุดท้ายนักกีฬาเราลงแข่งขันกันหลายคู่หลายประเภทและได้แชมป์นะในสนามที่1ครับโดยรุ่นมือสมัครเล่นและกึ่งอาชีพครับนะฟิแนลโมโต้เอ็กเพิร์ด SK1 GP นะครับน้องธนวิทย์โมลีนะนำแบบม้วนเดียวจบนะม้วนเดียวจบเลยนะได้อันดับที่1นะเพอร์เฟคเกมนะคว้าแชมป์ทุกโมโตนะ180คะแนนคว้าแชมป์นะครับขณะที่อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นรุ่นWomen Runabout 1100ซีซีสต็อกนะครับก็ศาสินาผิวงามแชมป์โลกวูซีรีส์ของปัจจุบันนะฮะทำเพอร์เฟกต์นะครับชนะรวดทุกโมโต180คะแนนเต็มนะครับแชมป์ไร้พ่ายเลยทีเดียวนะคว้าโทฟี่ของให้นักกีฬา ขอแพ้ให้นักกีฬาไทยอีกคนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันรุ่นระดับมืออาชีพครับก็คือไฟนอลโมโตนะครับธนวิทย์โมลีกับธนาของธนวินโมลีนะก็ของเราทั้งไทยทั้ง2คนคู่แฝดนะครับเข้าที่1และที่2นะครับโดยธนาของธนวิทย์เนี่ยได้ที่1นะครับ173คะแนนส่วนธนวินเนี่ยได้ที่2นะครับ166คะแนนเข้าขึ้นโพเดียม1กับ2พร้อมกันเลยนะในรุ่น Pro Am SK1 Stock นะแชมป์นะให้กับทีมไทยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะก็เป็นรุ่นที่เราแข่งกันเองนะฮะกับศิริธิรประทีปกับกิติพงษ์เกียรติกมลสุขนะฮะแบทเทิลกันเองในรุ่นโปรแอมรันอเบา1100โอเพ่นนะครับก็เป็นทางด้านของกสิดิษฐ์ธีรประทีปชนะนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็กิติพงษ์ได้อันดับที่2นะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ครับโปรรันอเบา GP นะรุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดของโลกนะครับโมโตที่3และ4ปรากฏว่ากสิดิษฐ์ธีรประทีปนะที่ตกเป็นรองในช่วงแรกๆนะครับพลิกสถานการณ์ในโมโตสุดท้ายแซงชนะเกอร์กี้คาซาจากฮังการีนะครับได้207คะแนนนะเหลือเชื่อฮะหลังจากที่ตามมาตลอดครับแล้วก็มาแซงคว้าแชมป์ในโมโตสุดท้ายนี่แหละครับนะได้แชมป์ที่6ของทัพนักกีฬาไทยแล้วก็แชมป์ที่2ของทีมโมโตของ World WGP 1ของไทยด้วยนะคว้าแชมป์รวมแล้วแชมป์ที่6นะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้แชมป์มารายการหนึ่งนะวันแรกนะวันเสาร์นะเสาร์ต่อวันอาทิตย์เราได้แชมป์จากน้องผู้หญิงนะซึ่งไปแข่งขันคนแรกที่คว้าแชมป์นะครับแบบไม่มีใครสู้เลยนะครับเอาคว้าแชมป์นะก็คือทางด้านของน้องพายนะน้องพายคว้าแชมป์คนแรกกับนักกีฬาไทยนะครับน้องพายณัฐกิจสุริยะอธิวัฒน์นะลงแข่งขันจูเนียร์อายุ 13-15 สปาร์คสต็อกนะคว้าแชมป์ไป175คะแนนนะนี่คือทีมการแข่งขันของเจ็ตสกีนะชิงแชมป์โลกบังกอเรียกลางปี2026ครับเราคว้าเหรียญทองนะที่ก็แชมป์สุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรก็จะมารายงานให้ทราบนะครับจากบังกอเรียก็ต้องไปที่อเมริกาแล้วก็ปิดท้ายที่พัทยานะครับนี่คือเรื่องของเจ็ตสกีนะครับจากเจ็ตสกีไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟีฟ่านะนั่นเหมือนจะเปิดทางให้กับอาร์เจนตินานะกลุยทางให้กับอาร์เจนตินาเข้าไปสู่รอบชิงประมาณนั้นหรือได้แชมป์นะครับอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะโอ้โหเหมือนว่าจะได้ประตูเร็วนะอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะโมงให้กับอาร์เจนตินานำไปก่อนนะนาทีที่10เท่านั้นเองแต่เล่นไปเล่นมาพอนำปั๊บอาร์เจนตินาลงมารับมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่สู้นะและก็ของแดนเอ็นดอยยิงประตูในครึ่งหลังตีเสมอให้กับสวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์บุกหนักมากนะยิงตีเสมอแต่ว่าในจังหวะที่เสมออยู่นั้นนะมีจังหวะที่บริลเอมโบโล่นะไปเดินพุ่งล้มโดนลงโทษพุ่งล้มเป็นเหลืองสองนะครับแหมน่าเสียดายนะครับก็ทำให้โมเมนตัมเนี่ยมาทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องกลับไปทางอาร์เจนตินาครับที่มีผู้เล่นมากกว่า11ต่อ10นะมากกว่า1คนบุกและฮูเลียนอัลวาเรสครับยิงประตูให้กับทีมนำ 2-1 ก่อนที่ลาวตาโรมาร์ติเนสครับยิงประตูปิดกล่องให้ทีมชนะ 3-1 นะครับโอ้นะเป็นอาร์เจนตินาฟ้าขาวนะผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศนะครับแหมนะไปเจอกับใครครับไปเจอกับอังกฤษครับอังกฤษชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยนอร์เวย์ยิงนำไปก่อนครับแอเดียนเซดรูฟนะครับนาทีที่36นะครับแล้วก็ จูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอให้กับอังกฤษนาทีที่45+2นะครับนอร์เวย์มีโอกาสนํา 2-1 ด้วยนะครับมงเข้าไปแล้วยิงเข้าไปแล้วด้วยนะแต่ว่า VAR มาดูตอนหลังว่าทางด้านของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยไปผลักผู้เล่นของกองหลังอังกฤษก่อนนะฮะก็ไม่ได้ประตูนะมี VAR นะดูย้อนฟาวกันนานมากนะคุณฟังครับบางทีนู่นฟาวที่เสาธงนู่นนะเกมเล่นไปนานแล้วนะมาย้อนดูฟาวอีกแม่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ต่อเวลานะครับจูดเบลลิงแฮมก็ยิงประตูให้กับอังกฤษนำนะครับ 2-1 และปิดด้วยสกอร์นี้ครับอังกฤษชนะนอร์เวย์ครับ2-1เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับอังกฤษขวัญใจมหาชนนะครับจมเรือไวกิ้งนอร์เวย์นะก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศก็รอลุ้นกันนะครับฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะวันที่15 กรกฎาคมเวลา14:00แล้วก็อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาวันที่16 กรกฎาคม14:00นะครับทั้ง2นัดรอบรองนะรอบรองชนะเลิศและรอบชิงข่าวว่าทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนว่าจัสนะครับดร.โสรัตน์อัศวประภาบอกเลยว่ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศคนไทยดูฟรีครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจเลยทีเดียวนะได้ดูฟรีนะครับแต่ได้ดูฟรีหมายความว่าใครที่มีจานดาวเทียมมาดูไม่ได้นะซีแบนนะครับกล่องดิจิตอลดูได้นะกล่องดิจิตอลดูได้นะครับนะบอกคุณผู้ฟังนะครับส่วนใครที่มีกล่องทูกล่องอะไรทูไอดีดูไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับเอาล่ะดาวซันโบฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้ก็ยังคั่วกันอยู่นะจะเป็นเลโอนีลเมสซี่หรือว่าคาเลียนเอ็มบัปเป้ครับอาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสนะครับ8ประตูเท่ากันส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์นะปิดประตูไปแล้วนะจบที่7ประตูกลับบ้านไปแล้วนะ6ประตูยังมีโอกาสนะแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมนี่คนละ6ประตูนะอังกฤษ2คนนี่ยิงไปแล้ว12ประตูแล้วอ่ะแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับส่วนอุสมานเดเมเล่นะครับ5ประตูนับจากฝรั่งเศสนะครับเอาล่ะจากฝรั่งเศส2คนนี่มี8กับมี5อังกฤษ2คนมี6ประตูด้วยทั้งคู่เลยนะครับอาร์เจนตินามีคนเดียวเมสซี่ฮะยิงมาแล้ว8ประตูใครจะได้เป็นดาวซันโบก็รอลุ้นอีกนะรอบรองรอบชิงและชิงที่3เนี่ยนะจะได้ยิงเพิ่มมันอีกรอดูติดตามนะครับการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างนะครับกอล์ฟเมเจอร์นะรายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับเมเจอร์รายการที่4ของปีนะที่ฝรั่งเศสนะแชมป์ไม่ใช่เป็นนักกอล์ฟของไทยนะโปรจินอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟมือ2ของโลกรองแชมป์เก่าปีที่แล้วนะก็ตีดีในวันที่3ครับวันที่4ก็ตีพยายามจะสู้นะแต่ว่าจบด้วยอันดับที่11ร่วมนะ11อันเดอร์พา203ดีที่สุดของสาวไทยนะที่11ร่วม16ร่วมก็มีโปรเมเอเรียจุธานุการนะฮะโปรจีนอัตยาเนี่ยได้ที่11ร่วมโปรเมเอเรียที่16ร่วม8อันเดอร์พานะครับโปรแพตตี้ประพังกรเนี่ย26อันเดอร์พานะขออภัยนะ6อันเดอร์พา26ร่วมนะฮะ35ร่วมโปรเมียปาจารีเนี่ย5อันเดอร์พาและ41ร่วมโปรเปียโนนะครับ4อันเดอร์พานะครับอันดับ1นะครับก็เป็นการเพลย์ออฟกันนะครับระหว่างผู้นำชาวเกาหลีก็ฮารุเฮรันนะจากเกาหลีนะครับมาตีเท่ากับบุ๊คแฮริงตันนะครับซึ่งบุ๊คแฮริงตันเนี่ยมาได้2เบอร์ดี้2หลุมติดต่อกันเลยนะหลุม17 18ประมาณนี้ก็แต้มเท่ากันต้องเพลย์ออฟก่อนที่รายูแฮรันนะจะเพลย์ออฟชนะบุคฮาริงตันคว้าแชมป์ไปนะฮะนี่คือกอล์ฟนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะจากกอล์ฟนะไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP สนาม11สนามกลางปีซักเซรินประเทศเยอรมนีนะที่ซักเซรินนะครับซักเซรินเยอรมันนะรอบสปรินต์เรซเนี่ยมาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์นะที่2อเล็กมาเกตน้องชายแล้วก็ที่3เป็นฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอนะได้อันดับที่3นะในสปินเรสพอเมนเรสนะปรากฏว่าเป็นมาร์คมาเกสม้วนเดียวจบจริงๆนะครับโอ้โหม้วนเดียวจบคว้าแชมป์อีกแล้วนะที่2มาจากไหนนี่มาอะไรจริงตั้งแต่ได้แชมป์3ที่แล้วนะที่2นี่เป็นไอโอคุระจากเทคเฮาส์เรซซิ่งเขาบอกว่าปีหน้าจะไปทางด้านของยามาฮ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอโอคุระนะครับแล้วก็ที่3ครับราอูลเฟอร์นันเดซครับจากแท็กเฮาส์อีกคนหนึ่งนะหล่นได้อันดับที่3นะส่วนอเล็กมาเกสล้มในช่วงของรอบแรกๆนะล้มนะก็ส่วนฮอเก้มาตินเนี่ยติดอันดับที่5นะครับคะแนนสะสมตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของฮอเก้มาตินนะจากอาพิเลียโรงงานเนี่ย 208แล้วนะฮะที่2ไอโอกุระ194ห่างกันไม่เยอะและที่3มาร์คมาเกสมาแล้วอ่ะได้25คะแนนเต็มตอนนี้190คะแนนแล้วนะครับเออนะโอ้สุดยอดจริงๆนะมาร์คมาเกสมาร์คมาเกสเนี่ยมาคว้าแชมป์พรีเมียร์คัส MotoGP สนามซักเซรินนะครับเป็นครั้งที่13แห่งนี้แล้วนะครั้งที่13ของเขาในสนามแห่งนี้นะครับเทียบเท่ากับตำนานตลอดการของสนามแห่งนี้ก็คือจาโคโมอากอสตินีเคยทำไว้13ชัยชนะของ MotoGP นะฮะที่สนามเยอรมนีครับซักเซนริงนะครับผมว่าปีหน้าถ้าเขายังแข่งนะถ้ามาสนามนี้อีกมาเกสก็ชนะอีกนะครับคือมาหูโค้งแบบนี้มาเกสชอบมากนะได้แชมป์อีกแล้วนะครับส่วนสนามต่อไป MotoGP ครับ British Grand Prix นะที่ Silverstone สหราชอาณาจักรนะครับ British Grand Prix Silverstone สหราชอาณาจักร 7-9 สิงหาคมนะครับส่วนรายการที่มาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพนะครับ2นักบิดจาก Honda Hi Racing Thailand นะก็เข้าที่1และเข้าที่2นะครับในเดทวันเสาร์ได้แรกนะพอเรสที่2นี่ปรากฏว่าทั้งมิกธนัทลองปลิวแล้วก็ไฮเปกกฤษดานะครับกฤษดาธนโชคนะก็ขึ้นโพเดียมทั้งคู่เลยนะโดยมิกธนัทลองปลิวได้ที่1นะหมายเลข31ขึ้นที่1นะครับคว้าชัยชนะมา2เรสเลยฮะทั้งเรสวันเสาร์แล้วก็เรสวันอาทิตย์ส่วนไฮเปกครับได้ที่2วันเสาร์วันอาทิตย์นะได้อันดับที่3มีการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ในรุ่นนี้600 cc เนี่ยทางด้านของมิกเนี่ยนะก็ CBR 600 RR เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมิกก็มีคะแนนนำสะสมอันดับที่1อยู่นะครับสนามที่3ของมาเลเซียซุปเปอร์ไบค์นะครับก็แข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะที่เซปังมาเลเซียนะครับส่วนโวซุปเปอร์ไบค์นะครับสนามที่8นะครับที่โนลิงตันปาร์คสหราชอาณาจักรนะครับอีกเรสหนึ่งนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยพร้อมกับเจคดิกสันนะครับแมตช์ในวันเสาร์ก้องก็เข้าอันดับที่20นะแล้วก็เจคดิกสันอันดับที่18นะครับพอรุ่นซุปเปอร์โพเรสเนี่ยก้องรถมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันไม่จบครับไม่จบนะครับก้องไม่จบนะฮะล้มรอบที่3ด้วยนะเจอเกี่ยวกับรถของคู่แข่งนะบาฮัตตันโซฟูโกลูนะครับล้มในรอบที่3นะไปต่อได้แค่รอบเดียวรอบที่4ก็ออกเลยคราวนี้คะแนนสะสมของก้องอยู่ที่8คะแนนอยู่นะครับแต่ว่าผู้นำนี่โหยาวๆเลยก็คือเรื่องของนิโคโลบูเลกานะจากดูคาติเขานำยาวๆเลยก็จองแชมป์อ่ะโวซูเปอร์ไบค์ครับสนามที่9ไปฝรั่งเศสนะครับ 4-6 กันยายนนะครับนะส่วนรุกกี้โมโต GP ครับนะโมโต GP รุกกี้ครับนะครับน้องไมคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์ในวันเสาร์นี่ออกสตาร์ทที่22จบที่3นะครับมีคะแนนมาด้วยนะ16คะแนนเป็น84คะแนนอยู่ว่าแถว1ถึง5ท็อป5อยู่วันอาทิตย์นะครับน้องไมคิวนะก็ลงแข่งขันด้วยนะขยับมาอยู่ที่8แล้วเกิดอุบัติเหตุในรอบที่15ก็ทำให้มีธงแดงนะครับอุบัติเหตุล้มกันตรงโค้งนะฮะไมคิวหล่นไปอยู่ที่11แล้วก็มีธงแดงก็ทำให้ยุติการแข่งขันนะครับก็จบที่11ในวันที่2เรสที่2นะครับแต่ก็ยังอยู่คะแนนสะสมอยู่ในกลุ่มท็อป5อยู่นะครับส่วนโวซุปเปอร์ไบค์ในประเภทหญิงนะครับมอเตอร์ไซค์หญิงคิงแชมป์โลกโวนวยูซีอาร์ฤดูกาล2026ซัพพอร์ตเรสนะของโวซุปเปอร์ไบค์นะครับรอบสนามที่5สนามรองสุดท้ายที่โดนิงตันปาร์คสหราชอาณาจักรนะครับเมื่อ12กรกฎาคมนะครับมุกดาสารพิษนะครับเมื่อวันเสาร์ขึ้นอันดับโพเดียมที่3นะโอ้โหลุ้นโพเดียมแต่ว่าวันอาทิตย์นะเองสนามหนึ่งนะวันอาทิตย์เรสที่2เนี่ยแข่งไม่จบนะครับนะแข่งไม่จบการแข่งขันออกจากการแข่งขันคะแนนสะสมอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่นะครับมี99คะแนนนะครับอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่สนามต่อไปที่เคเรสสเปนนะครับ16ถึง18ตุลาคมนะครับเทนนิสวิมเบิลดันนะในประเภทหญิงเนี่ยชิงกันเองระหว่างเช็คนะครับแล้วก็เป็นเช็ควัย21ปีฮะน้องโนสวานะมือ9ของรายการนะครับเอาชนะมูโควานะนะครับมือวัย29ปีมือ10ของรายการไปนะครับ2-1เซตครับ6-2 5-7 6-3เป็นคว้าแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันเป็นสมัยแรกนะครับน้องลินดาโนสโควานะครับส่วนในประเภทชายนะแชมป์ปีนี้วิมเบิลดันเป็นของยานิกซิกเนอร์นะชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟ3-1เซตป้องกันแชมป์วิมเบิลดันไว้ได้นะทางด้านของวิมเบิลดันทั้งชายและหญิงเรียบร้อยแล้วนะครับยานิกซิกเนอร์มือหนึ่งของโลกก็สมราคานะคว้าแชมป์ในปีไปครองนะครับ ส่วนเทนนิสรายการหญิงเดี่ยวของเราไปแข่งขันรายการ Hall of Fame Open นะครับน้องไหมบัญชยาสว่างแก้วนะฮะเข้ามาถึงรอบรองนะเจอกับจอมเก๋าจากเยอรมนีก็คือทาเทียนามาเรียมือ96ของโลกนะแล้วก็มือ2รายการนะน้องไหมแพ้ไปนะครับรอบรองเนี่ย0ต่อ2เซต26 6ตกรอบรองนะครับส่วนในเทนนิสชาเลนเจอร์125ที่อเมริกานะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับนิกิปูชานาจากอินเดียนะเข้าสู่รอบรองแพ้กับคู่ของนิวซีแลนด์นะครับ0ต่อ2 1ต่อ2เซต62 46และซุปเปอร์ไทเบรก3ต่อ10ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะตกรอบรองชนะเลิศนะนี่เรื่องของเทนนิสนักกีฬาเราไปแข่งขันนะครับมาเรื่องสสสเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา 11-12 กรกฎาคมที่อุบลราชธานีนะครับสสสร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและก็ภาคีเครือข่ายกว่า10องค์กรนะครับจัดโครงการต้นแบบอุบลอยู่ดีเทศกาล The Iconic Run Fest 2026ครับรันอุบลนะ 11-12 กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะเปิดโครงการอุบลอยู่ดีและเทศกาลไอคอนิกรันเฟส2026นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะร้อยตรีสรมงคลมังละสิรินะว่าราชการจังหวัดอุบลนะรวมถึงกรรมการของกองทุนศูนย์การสร้างเสริมสุขภาพสสสครับคุณประภาสีบุญวิเศษนะฮะประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่5ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ สอนุ่มนะฮะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้บริหารภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนงานอย่างพร้อมเพรียงนะที่อุบลราชธานีนะฮะงานอุบลอยู่ดีนะก็นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองที่สุขภาวะที่เชื่อมโยงกับชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยผ่านการออกกำลังกายนะครับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS นะครับการพัฒนาอาหารสุขภาพการออกแบบเมืองนะการต่อยอดทุนวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลายเป็นต้นทุนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ในที่ดีขึ้นในระยะยาวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฟู้ดแมปปิ้งนะฮะผลักดันเมนูท้องถิ่นนะลดโซเดียมการจัดแสดงต้นแบบพื้นฐานสุขภาวะการสาธิตทำเทียนพรรษาและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของชุมชนนะได้รับการร่วมมือเข้าร่วมของประชาชนมากมายนะนับพันคนเลยทีเดียวนะครับวันที่11นะอุบลอยู่ดีนะครับแล้วก็มีซิตี้รันด้วยนะส่งหมุดสัญลักษณ์และร่วมพิธีปักหมุด Global Digital Mark นะที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีนะครับเริ่มต้นโครงการขับเคลื่อนอุบลอยู่ดีภายใต้รูปแบบเรื่องของรูปธรรมสร้างสีสันชานเมืองเก่าแล้วก็เต็มไปด้วยนักวิ่งประชาชนร่วมกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็จากนั้นวันที่12ก็มีจัดนะไอคอนิกรันเฟสรันอุบลยูนีเรดวิลเลจนะครับนะเปลี่ยนถนนคนเดินให้เป็นลานกิจกรรมลานสุขภาพของอุบลนะฮะมีการวิ่งออกมากัน10กิโลเมตรตั้งแต่5นาฬิกานะครับมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนนะฮะมาสร้างบริษัทหน้าใหม่ของเมืองอุบล นะครับซึ่งความสำเร็จของเทศกาลไอคอนิกรันเฟส2026นะรันอุบลก็เป็นการเปิดตัวอุบลยูดีนะฮะก็ต่อยอดให้อุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบสุขภาพของประเทศไทยนะครับก็เป็นจุดหมายใหม่ของเชิงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอุบลนะในอนาคตนะครับก็เรื่องของสุขภาพนะกิจกรรมนะครับสสสก็ร่วมมือหลายจังหวัดนะทำให้กับประชาชนออกกำลังกายกันนะครับแมนยูมีข่าวแล้วนะครับซื้อนักเตะคนใหม่มายูริคเทเลมังนะครับกองกลางจากเบลเยียมนะครับมาร่วมทีมค่าตัวค่าเหนื่อยข่าวว่า50ล้านเป็นกองกลางที่ไม่ค่อยขยันนะเดินแต่ยิงดีจริงๆนะยูริคเทเลมังนะมาอยู่กับแมนยูเอาละดีไม่ดีค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดเวลาวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีปิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจการสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิตบ ลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมสมกิตติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรา กิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาลชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างยิ่งธรรมอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
4: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีศศิลักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสเปิดเผยว่าสวรสร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชษวิจิตรคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตาเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแสงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลหรือหมดอุดมพรรายงาน
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8คดี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏจากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดูลาซิอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่นโปรแอมสกีสต็อกขณะที่กาศิริธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอาบาว GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
7: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนัก ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowจานนี่อินฟาติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปูริภัสสอนการรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
10: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรแท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
11: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความคิดของนักเขียนค่ะที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิตยากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเรือประมงลำหนึ่งค่ะที่เป็นเรือลำใหญ่มากการที่ใครจะได้ครอบครองเรือลำนี้จะต้องรับสัมปทานมาค่ะและเท่าแก่ตั๊กก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานมาแต่ด้วยอายุและสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะจึงให้ลูกชายรับตำแหน่งใต้ก๋งแทนถึงแม้ว่าใต้ก๋งคนใหม่จะยังไม่มีประสบการณ์ในการออกท่องทะเลแต่ว่าก็มีบรรดายี่ชิวซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากใต้ก๋งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับใต้ก๋งคนใหม่แต่ทว่าบรรดายี่ชิวเองก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพราะยี่ชิวก็มาจากการรวมตัวของคนหลายๆกลุ่มเพื่อมาร่วมกันครอบครองสัมปทานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันต่อค่ะ

ความสงสัยทยอยไล่ไต่ถามฉันรู้ว่าคนบนเรือทั้งหมดถูกเลือกมาโดยประชาชนในประเทศพวกเขาคือตัวแทนของทุกสิทธิเสียงแห่งแผ่นดินพวกเขาควรเป็นบุคคลทรงคุณค่าแต่วันที่ฉันพบเจอและได้ร่วมเรือลำเดียวกันกลับไม่ใช่ทำไมคนพวกนี้ได้รับการคัดเลือกมาทำงานใหญ่นี่เป็นสัมปทานใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เป็นตำแหน่งงานสูงสุดในแผ่นดินแต่เกรดของตัวแทนประชาชนบางคนต่ำตมอย่างไม่น่าเชื่อใต้กงหนุ่มมิได้เก่งกาจสมตำแหน่งบางคนในเรือรวมหัวกันซุบซิบนินทาฉันเชื่อแล้วว่าประสบการณ์สำคัญกว่าการศึกษาวิชาการประมงที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะอย่างไรมิอาจเท่าเทียมวิชาเดียวกันที่เรียนจากทะเลลึกสติปัญญามีคุณค่ากว่าความรู้เพชรดีมิได้กำเนิดจากสภาพแวดล้อมดีเสมอไปฉันเห็นยี่ชิวอูพูดจายกยอปอปั้นใต้กงหนุ่มเกินจริงได้ยินคำสอบพอประจบประแจงมิว่างเว้นแต่ละวันบางวาจาฟังแล้วแทบอาเจียนคนพวกนี้หน้าซื่อใสแต่หัวใจเจ้าเล่ห์และอำมหิตฉันพอจะหยั่งความรู้สึกในใจของเขาได้เขาคงหวังว่าสักวันต้องได้นั่งตำแหน่งอันทรงเกียรติแทนลูกชายเท่าแก่ตั๊กเขี้ยวเล็บของเขาแหลมคมพร้อมที่จะคลี่กางขย่ำถ้ามีโอกาสฉันไม่สบายใจกลัวนาวาใหญ่จะไปไม่รอดตลอด4ปีการเดินทางต้องใช้เวลาอีกยาวนานทะเลคล้ายกว้างใหญ่ไม่รู้จบความผันแปรของคลื่นลมยากอย่างคาดคำนวณแม้ใต้กงปอบประโลมให้คนบนเรือสู้ตามแนวทางของการให้กำลังใจแต่บารมีเขาดูด้อยกว่าทุกใต้กงที่ฉันเคยพบพาหลายเสียงซุบซิบจากกลุ่มย่อยบนเรือพูดกันว่าสถานการณ์ของเท่าแก่ตั๊กเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะมีชนักปักหลังเรื่องความผิดในอดีตอยู่หลายคดีเท่าแก่อาจจะล้มคลืนได้ในทันทีถ้าถูกพิสูจน์ทราบว่ากระทำผิดจริงก่อนสายยันย่างเยื้อนไม่กี่มากน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนฉันตระหนกนอนมันมาแล้วอุกาฟ้าเหลืองที่คนโบราณหวาดหวั่นกวนผวาถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชาวประมงมิกล้าออกเรือไปหาปลาเพราะรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาความจริงก่อนหน้านี้ 3-4 ชั่วโมงฉันได้ยินศูนย์วิทยุในเรือแจ้งให้กลุ่มยี่ชิวทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุใหญ่คาสิโนก่อตัวขึ้นทางตอนใต้ของแหลมยวนมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำนี้ยี่ชิวชวนสั่งการให้คนบนเรือระวังอย่างเต็มที่อวนและอุปกรณ์จับปลาถูกเก็บขึ้นมาทั้งหมดสมอใหญ่ถูกทอดลงตรึงกับผืนดินใต้ทะเลเรือต้องส่งตัวได้อย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นปีศาจวายโยจากประเทศเวียดนามใต้กงมิได้ตื่นตกใจมากเขามีรอยยิ้มและปลอบเหล่าบริวารว่าไม่ต้องกลัวเรือของเขาใหญ่พอจะต้านพายุร้ายได้ยี่ชิวชวนขอให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของหน่อเนื้อเจ้านายฉันได้ยินเท่าแก่ตักวิทยุมาสั่งการกับยี่ชิวชวนอย่างร้อนลนผู้ตายบังคับบัญชารับปากครับครับตลอดเวลาทั้งสองคนเหมือนรู้ใจกันมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยิ่นเย้อมากความส่วนยี่ชิวอูที่ยืนอยู่ด้านข้างพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาของยี่ชิวชวนและเท่าแก่ตักสมาธิเขาจดจ่อกับทุกคำพูดเรามิให้ตกหล่นคนคนนี้หน้าตาระรื่นมีอารมณ์ขันเป็นนิดแต่ดูออกว่าลึกซึ้งเจ้าเล่ไม่น่าคบหาเป็นเพื่อนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตั๊กแต่มีสายสัมพันธ์โยงใยกันอยู่ไม่น้อยท่าทางเขาคล้ายมีความสามารถสูงถ้าอยู่ข้างเท่าแก่ตั๊กอย่างจริงใจเขาต้องนำเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปได้แน่แต่จิตใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่าจุดลึกสุดของมหาสมุทรให้คาดอย่างใดฉันพออย่างได้แต่กับความลับเร้นของยี่ชิวอูฉันยอมยกธงขาวส่วนยี่ชิวหมุยรับฟังอย่างนิ่งเงียบเขาเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเขาไม่ใช่คนช่างพูด
ไม่มีวาจาเป็นเอกเขาเป็นคนตรงและเด็ดขาดฉันเห็นแววกังวลจากดวงตาของเขาเขาพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงียบๆฉันรู้สึกว่ามือไม้เขาสะอาดเหมือนจิตใจถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานหรือยากเพราะเขาเป็นอีกหนึ่งที่มาจากฝั่งไม้เบื่อไม้เมาของเท่าแก่ตักเขาเข้ามาเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้เท่าแก่ตักได้สัมปทานเพื่อต่อต้านคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งให้หลุดจากวงโคจรแห่งการช่วงชิงเมื่อมาจากต่างกลุ่มต่างขั้วความคิดอ่านไม่ตรงกันทั้งที่เป้าหมายของหน้าที่การงานเหมือนกันยีชิวบุ๋ยตั้งใจทำเพื่อประชาชนแต่บางกลุ่มกับเพ้นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฐานะของยีชิวบุ๋ยจึงค่อนข้างล่อแหลมเขาอาจจะถูกกำจัดได้ทันทีถ้าไปกวางทางเดินของเท่าแก่ตักอุกาฟ้าเหลืองมิได้เหลืองดังชื่อแต่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มจนกลายเป็นสีแดงชาวเรือทราบว่าฝนฟ้าจะคะนองหนักความชื้นในอากาศสูงไอ้น้ำปริมาณมหาศาลถูกพัดผ่ามาตามสายลมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองไอ้น้ำแสงจากละอองน้ำหักเหเป็นแสงสีแดงเข้าสู่ระบบการมองเห็นของเราท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทุกยี่ชิวสั่งการคนบนเรืออย่างเร่งด่วนยี่ชิวหมุยดูคล่ำเคร่งกว่าคนอื่นๆเขาสั่งงานอย่างจริงจังและเข้มงวดส่วนยี่ชิวชวนมีความนุ่มนวลทางวาจามากกว่าเขาสั่งงานช้าๆแต่เข้าใจง่ายต่างกับยี่ชิวอูที่ดูเหมือนจะคอยเอาใจใต้กงมากกว่าคนอื่นหรือเขามั่นใจในความปลอดภัยแม้เผชิญกับพายุร้ายเป็นไปได้เหมือนกันฉันคาดว่าเขาน่าจะมีอนาคตยาวไกลบนเส้นทางสายนี้คุณลักษณะประจำตัวครบถ้วนพอจะเป็นใต้กงได้ไม่ยากเขาเป็นทั้งลูกแกะและราชสีห์ได้ในเวลาเดียวกันเหลือแต่ความสัตย์ซื่อเท่านั้นฉันยังยากประเมินระลอกแรกของพายุคาสิโนมิหนักหนาสาหัสนักเรือโคงเคงพอประมาณคนบนเรือเข้าประจำตำแหน่งตามได้รับมอบหมายผ่านไปสักพักลมแรงโหมใส่หนักขึ้นหนักจนเรือใหญ่ทำท่าจะพลิกคว่ำเสียงร้องตื่นตกใจดังมากขึ้นหลายคนยกมือไหว้พระภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันเองก็มีต่างกันฉันรวบรวมสมาธิตั้งใจแน่วแน่เพื่อขอให้ทุกคนรอดพ้นจากอันตรายในคราวนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายกับทำให้หัวใจแจ่มใสฉันสวดมนต์ได้อย่างชำนิชำนาญในขณะที่หัวใจคิดถึงความดีและคนดีฉันเชื่อเสมอว่าคนดียากมีภัยกล้ำกลายคนดียากจะพบผ่านกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตคนโชคร้ายส่วนมากไม่ใช่คนดีฉันนึกว่าถ้าพวกเขาไม่ลงเรือลำนี้เขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอื่นแน่แล้วทำไมเขาต้องเลือกลงเรือลำนี้เขาเลือกเกียรติยศและความมั่งคั่งในชีวิตหรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคนเรารักความสงบรักความพอเพียงเขาต้องไม่ลงเรือลำนี้แน่แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันบ้างถ้าเขารักความเป็นธรรมเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเขาก็ต้องลงเรือลำนี้ลงมาฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแต่มีสักกี่คนที่เป็นเช่นนี้บางครั้งเขาคิดดีและก้าวมาลงเรือลำนี้ได้แต่น้อยคนจะรอดพ้นจากการถูกกลืนจากอำนาจเหนือกว่าคนคิดดีที่รอดพ้นมือมารถึงจะมีอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าน้อยใช่คนบนเรือลำนี้ส่วนมากมิใช่คนดีนักเขาก้าวเข้ามารับเกียรติรับตำแหน่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมสารพัดกลโกงทุกรูปแบบถูกนำมาใช้ให้ประชาชนหลงเชื่อวันนี้ชีวิตเขาประรับเกียรติอย่างเต็มที่ส่วนกรรมแห่งการกระทำน่าจะทยอยไล่ล่าจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดแห่งลมหายใจฉันไม่ปรารถนาให้คนไม่ดีได้ลงเรือลำนี้แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์คัดเลือกพวกเขาคนเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนพอนึกมาถึงตรงนี้ฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบางคนเลวจนไม่ควรอยู่ในสังคมด้วยซ้ำคำตอบของฉันคือเขาไม่มีความรู้พอกับสิทธิ์ที่ได้รับถ้าเขารู้และมีสติปัญญามากพอเข
ขาไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาแน่ฉันปรารถนาให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยป้อนองค์ความรู้ให้กับเขาให้เขาได้รู้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่ตัวเองมีคาสิโนกระหน่ำหนักคลื่นยักลูกแล้วลูกเล่าซัดใส่ราวโกรธกันมาเป็นร้อยปีคนบนเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถทุกคนเปียกปอนทั้งลูกหมาตกน้ำฉันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าลงทันสวรรค์ลงโทษฉันภาวนาอย่าให้เป็นโทษทันหนักหนาขอแค่ตักเตือนให้รู้สึกสำนึกก็พอเองเหนื่อยอ่อนภาวนาให้พายุอ่อนแรงก่อนฉันจะล้มลงนานนับนานกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทะเลหายพิโรธฟ้าคล้ายเลิกโกรธมวลมนุษย์มือมารหยุดการกระชากลำเรือราวโรยลาสงบแล้วคาสิโนใต้กงหนุ่มออกมาจากห้องพักอย่างอิบัดอิโรยยี่ชิวชวนกับยี่ชิวอูเดินเคียงข้างเจ้านายหนุ่มยี่ชิวชวนหน้าแดงเปล่งปลั่งราวดีใจที่ผ่านมหันตภัยมาได้ส่วนยี่ชิวอูใบหน้าประดับยิ้มเขาถามขึ้นมาลอยๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมมียี่ชิวบุ๋ยตอบสั้นๆลูกเรือพัดตกจากเรือจมหายไปในทะเลสองคนยี่ชิวบุ๋ยเปียกโชกไปทั้งร่างเขาบัญชาการลูกเรืออยู่ด้านนอกส่วนยี่ชิวคนอื่นหลบอยู่ภายในห้องพักเหมือนใต้กงหนุ่มสถานการณ์บนเรือถูกรายงานให้เท่าแก่ตักทราบในทันทียิ่งเรือไกลฝั่งฉันยิ่งเป็นห่วงฉันห่วงประชาชนผู้ตั้งความหวังรอผลประโยชน์จากเรือลำนี้ขอให้ความหวังของพวกเขาจงอย่าพังทลายขอให้พวกเขาได้มีชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีกว่าวันเดิมๆฉันมองออกว่าถ้าสัมปทานหนนี้สิ้นสุดลงการเลือกตั้งผู้รับสัมปทานใหม่ต้องดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่วิชามารวิชาอเวจียอมถูกขุดคุ้ยมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนไม่ดีมีโอกาสไต่บันไดดาวอีกสังคมคงไม่มีอะไรดีขึ้นฉันได้แต่พร่ำพรรณนาขอให้ดวงตาสว่างใสหัวใจสว่างจ้าปรากฏแก่ทุกผู้คนขอให้พวกเขาใช้สติพิจารณาขจัดเรือพายออกไปให้ได้ส่วนคนบนเรือในขณะนี้ฉันภาวนาให้พวกเขารอดพ้นทุกเพศภัยในทะเลกว้างขอให้เขาคืนสู่ฟากฝั่งด้วยปลาเต็มลำเรือโดยขุมทรัพยากรใต้ทะเลอันทรงคุณค่าขออย่าให้ใครมีอันเป็นไปก่อนเสร็จสิ้นภารกิจฉันวอนฟ้าวอนดินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกล่าให้คุ้มครองทุกผู้คนฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แน่เพราะฉันเป็นแค่แม่ย่านางเรือ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าใต้กงผู้มิเคยท่องทะเลได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมชั้นคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นาทีพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ทิพย์อากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะพบกันเช่นเคยกับป่านนะคะในทุกคืนวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นค่ะกับความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสาระมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำงานค่ะเป็นการทำงานของเจเนอเรชันหนึ่งนะคะก็คือเจเนอเรชัน C ค่ะซึ่งเจน C เนี่ยหลายคนนะในช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจน C นะคะก็เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะกันค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละเจเนอเรชันนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะวิธีการทำงานที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่อย่างที่บอกเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเจน C ที่ปานบอกเนี่ยคือก็มักจะพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้นานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันอื่นนะคะเจเนอเรชัน C เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปี1997จนถึง2900นะคะถ้านับเป็นพ.ศ.ก็คือ2540จนถึง2552นะคะซึ่งจริงๆแล้วปันก็อยู่ในเจเนอเรชันนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเจนนี้เนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยอยู่ปี2ปีก็ลาออกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหลายองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารนะคะของตัวเจเนอเรชันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลาสั้นๆลาออกบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับงานทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเจนนี้ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่อาจจะทำให้เจเนอเรชัน C ซึ่งจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เจเนอเรชันของการเป็นแรงงานที่สำคัญน่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจน C เนี่ยเวลาเขาเลือกงานปัจจัยในการเลือกงานเนี่ยเลือกงานจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าเจเนอเรชันนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนงานบ่อยของเจน C เนี่ยมันทำให้เขาเติบโตหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงหรือเปล่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของเจน C ว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะคะเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Generation Z นะคะเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Gen Z ต้องการความท้าทายใหม่ๆคือในโลกตอนนี้นะมันก็มีทั้งเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมองหาความท้าทายนะคะในการทำงานอยู่เสมอๆถ้าทำงานในที่เดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจเบื่อหน่ายนะคะการเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ค้นพบทักษะใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระตุ้นถึงเรื่องของแรงบันดาลใจได้ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของ work life balance ค่ะซึ่งก็คือการหาสมดุลของชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะเจเนอเรชันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายคนเลยที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาที่ชัดเจนคืออยากจะมีเวลาให้ทั้งการทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวด้วยคือถ้ารู้สึกว่าในองค์กรการทำงานเนี่ย work life balance ไม่ตรงกับชีวิตที่คาดหวังเอาไว้เจเนอเรชันนี้จะไม่ลังเลเลยค่ะในการมองหางานใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าการนั่งทำงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตนเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์กรในการทำงานหรือโอกาสอะไรต่างๆก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายนะก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกที่บอกว่าชอบความท้าทายในการทำงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายอยากจะมีการสั่งสมประสบการณ์นะคะในจากหลากหลายองค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆวิธีการทำงานที่มันแตกต่างกันการทำงานหลายๆที่เนี่ยคือก็ช่วยในเรื่องของมุมมองที่มันหลากหลายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานที่แตกต่างกันไปก็ทำให้เข้าใจว่าการมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เจเนอเรชัน Z เนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเจเนอเรชัน Z เนี่ยเขาเลือกงานจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกทำงานแต่ละอย่างนะคะ3ข้อที่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆนะสิ่งที่ Generation Z นะคะหรือว่า Gen Z เนี่ยเลือกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกพบว่า 74% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเป็นอันดับต้นๆแต่เป็นอันดับต้นๆก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขามองนะคะคือเขามองว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ควรจะสะท้อนถึงความสามารถแรงกายแรงใจแรงทุ่มเทอะไรต่างๆก็ตามนะคะการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานจริงๆนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็คือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่ง Generation C เนี่ยเขาไม่ชอบทำงานที่รู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคืออยากจะมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนให้ Generation นี้เติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความมั่นคงของงานเนี่ยมาเป็นอันดับที่3นะคะคือ Generation C เนี่ยเขามองว่าความมั่นคงในงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะอาจจะต้องเลือกองค์กรที่มีเสถียรภาพมั่นใจได้ว่าในอนาคตมีโอกาสจะเติบโตนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสัญญาจ้างโครงสร้างองค์กรอะไรก็ตามต่างๆก็คือพูดง่ายๆอ่ะรู้สึกว่าอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะเป็นอาจจะเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่ดูมีความปลอดภัยโครงสร้างชัดเจนสัญญาจ้างมีความชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่4คือสวัสดิการค่ะ
ก็คือการดูแลสุขภาพการเกษียณอายุโอกาสในการฝึกอบรมอะไรก็ตามต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ Generation C นะคะจะเลือกพิจารณาเรื่องของการเลือกงานนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 100% แล้วก็อย่างที่5นะคืออย่างที่บอกเลยคือการทำงานที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงตรงกับความต้องการของชีวิตของ Generation C หรือว่า Work Life Balance นั่นเองนะคะคือเลือกงานที่บางคนอาจจะเลือกจากการทำงานจากที่บ้านได้เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะบริหารเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรเหมือนกันนะที่ให้ Work From Anywhere Work From Home แล้วต่อวันบางทีก็เข้าออฟฟิศออฟฟิศเข้าบางทีอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่ Generation C เนี่ยคือค่อนข้างนิยมมากๆ

นะคะองค์กรอะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะลาออกเพราะแค่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อนรุ่นน้องลูกน้องอะไรเงี้ยหรือว่าโครงสร้างอะไรก็ตามต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่เอื้อหรือไม่สนับสนุนตอนในส่วนของการทำงานเนี่ยก็อาจจะทำให้เจนซีเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เลือกองค์กรนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงนายจ้างความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมนะคะอะไรก็ตามต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่เจเนเรชั่นซีเนี่ยให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนก็มีแต่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวที่เขามองหาถ้าเงินเดือนเป็นที่ต้องการเป็นที่เขารู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขานะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสการเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยมันมีประกอบกันด้วยเพราะให้ทำองค์กรด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ Generation C นะคะเลือกที่จะทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Generation C นะคะหรือ Gen C เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องที่หลายคนมองต่างกันนะบางคนก็บอกว่าก็ช่วยให้ได้โอกาสใหม่นะโตเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะขาดความมั่นคงหรือเปล่าพลาดโอกาสการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาในทักษะใหม่ๆเพิ่มโอกาสการเติบโตนะคะเพิ่มโอกาสในการรู้จักตัวเองคือหมายถึงเราได้ลองหลายๆบทบาทนะคะชอบงานลักษณะนี้ไหมนะงานเป็นแบบนี้ชอบไหมนะคะก็บางงานเนี่ยที่อาจจะยากแล้วได้ลองทำมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้เรามีอาวุธนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเจองานในหลายๆแบบนะคะบางคนเขาก็เลยมองว่าการได้ลองงานหลายแบบก่อนจะตัดสินใจจริงจังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนในการเลือกเส้นทางได้นะคะคือบางคนก็ไม่ได้มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดความมั่นคงเสมอไปนะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำมันอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกเลยอยู่ที่มุมมองของเรานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนบางคนเจองานที่รู้สึกว่าเซฟโซนแล้วนะคะถูกต้องกับรูทีนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ากับตัวเราได้นะคะความต้องการในอนาคตเข้ากันได้นะคะโอกาสในการเติบโตก็มีเงินเดือนโอเคแล้วนะคะสวัสดิการโอเคแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในองค์กรนั้นยาวๆหรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปนานๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่คืออาจจะไม่ใช่สำหรับเราหน้างานนี้ไม่ใช่สำหรับเรานะคะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางองค์กรอาจจะต้องมีการเรียนรู้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชันนะคะเพื่อที่จะได้นำศักยภาพของเจเนอเรชันต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน4นะคะที่องค์กรจะต้องใส่ใจในทุกๆเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องมีการบริหารงานบริหารคนให้สามารถที่จะแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเองออกมาพัฒนาองค์กรให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มันก็มีหลากหลายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันนะที่ Generation C เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลุ่มของแรงงานสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างนะปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็เรียนรู้ตัวบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้การบริหารงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะ ในช่วง 21:00 นจนถึง 22:00 นนะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาเจอกับปานแบบนี้นะคะปันอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์นะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกับปานได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ช่วง 21:00 นจนถึง 22:00 นค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
7: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปิเหลงและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจะเร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าพร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดิน ทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
8: คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงวัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489และพระราชทานทำนองให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องค่ะภาษาไทยให้ชื่อว่ายามเย็นโดยคำร้องภาษาอังกฤษนั้นท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ชื่อ Loved at Sundown และพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในปี2489ในงานสมาคมปราบวัณโรคที่เวทีลีลาศสวนอัมพรนะคะเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลเพลง Loved at Sundown หรือยามเย็นนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ค่ะเกิดขึ้นในปี2489คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่2เกิดขึ้นในปี2489คือเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงค่ะท่านผู้ฟังครับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่1คือฉันและบุรุษที่2คือเธออยู่จำนวนหนึ่งค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอนะคะ3เพลงเธออยู่ไหนโดยคุณวรรธนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อค่ะเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเธอเท่านั้นคุณสารวณีโพธิเทศบันทึกเสียงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเธอ3เพลงผ่านไปแล้วนะคะมาถึงเพลงที่ใช้แทนตัวเองว่าฉันคือสรรพนามบุรุษที่1มีหลายเพลงทีเดียวเริ่มด้วยฉันอยู่ใกล้เธอโดยคุณวินัยครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะและฉันไม่ลองคุณจันทนาและคุณชวลีขับร้อง2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

ว่าใครจะดีอย่าเพิ่งกลัว

นั่นคือ3เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าฉันอยู่นะคะชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันฉันคอยขวัญใจโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะต่อได้ฉันจะคอยคุณภูษีเจริญพงษ์ขับร้อง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ฉันยังคอยสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อรวม3เพลงนะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขึ้นต้นได้คำว่าฉันยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวค่ะทำให้คิดไปว่าเมื่อครูเพลงจะแต่งคำร้องท่านก็จะมีมโนภาพออกไปจากตัวเองก่อนฟังต่ออีกสามเพลงนะคะฉันรักเธอโดยคุณจันยงเสลานนท์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธต่อได้ฉันละเบื่อคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณอโศกด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและฉันเป็นคนสุดท้ายคุณวรนุชขับร้องอีกเช่นเดียวกัน

ก่อนที่จะฟังข่าวนะคะฟังเพลงฉันไม่งามโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและฉันไม่ชอบเดือนหงายโดยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ่นแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ่นพระไทยเมตตามหาศาลเพ่นพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ่นพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นทิ้งไปแต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEXก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุป Artex จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี้
8: สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง30ฟอง เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนดีสังค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ฉันคนไทยคำร้องเป็นของคุณคงศักดิ์คำสิรินะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงฉันคนไทยผลงานของคุณคงศักดิ์คำสิริและครูเอื้อร่วมกันค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีโหลวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ชื่อเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำ

จบไปแล้วนะคะเพลงไกลแสนไกลโดยคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ท่านผู้ฟังคะคืนนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงต่างๆนะคะเริ่มต้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะท่านมียศนาวาตรีเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงระยะแรกก็ประจำอยู่วงดุริยางกองทัพเรือมีผลงานนับพันๆเพลงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลประจำปี2534เราจะเลือกนักร้องที่ขับร้องเพลงผลงานของคุณพยงมุกดานะคะคือคุณบุษยาค่ะเพลงดารณีดาริกาเพลงชีวิตนาวีและเพลงเพื่อนใจนักเพลง

นั่นคือผลงานของยกงานศิลปินแห่งชาตินะครับร้องโดยคุณบุษยารังสีจบไปแล้วนะคะครูเพลงท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนค่ะเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นราชาเพลงแปลงชื่อดังในอดีตนะคะเป็นคนมีอารมณ์ขันเคยเป็นแชมป์ร็อกแอนด์โรลแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังโดดเด่นในการร้องเพลงโฆษณาแล้วก็เพลงแปลงต่างๆรวมทั้งแต่งเพลงลูกกรุงเอาไว้ก็หลายเพลงเป็นศิลปินยุคเดียวกันกับครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูนครมงคลายนเริ่มด้วยบางปะกงวิหกในกรงทองและคีรีบูรณ์หลงรัง

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงของครูนครมงคลายนค่ะขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติมาถึงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประเภทลูกทุ่งและลูกกรุงค่ะและที่น่าทึ่งก็คือท่านเป็นผู้พิการสายตาตั้งแต่อายุ2ขวบแต่ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เพลงที่ไพเราะได้นะคะเริ่มต้นครูประเทืองฝึกฝนดนตรีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะก็เลยเชี่ยวชาญทั้งการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงคืนวันนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์จะขับร้องเพลงของครูประเทืองบุญยประพันธ์3เพลงเพลงแรกทาราระทมต่อด้วยทะเลระทมและสัญญาสวัสดิ์

ครูเพลงท่านต่อไปก็คือครูชลอไตรตรองสอนค่ะท่านเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงในยุคบุกเบิกของเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่งผลงานมีเนื้อหาเสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะจนทำให้บางเพลงเนี่ยถูกห้ามออกอากาศในขณะนั้นเลยทีเดียวคืนนี้ฟังคุณชาญเย็นแขขับร้องเพลงของครูชลอไตรตรองสอนมีเพลงอกสาวแม่นางเอ่ยดวงแขและทูลหัวจ๋า

ใจตามเจ้าเสียตัวงามเขายามเจ้าได้อ่อนอ่อนนอนรู้สึกวันไหวเจ้าเสียเขาไปร้องไห้ปลอบ

ุดท้ายจะเป็นผลงานของครูเบนจามินนะคะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นเก่าที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงรำวงเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทละครและบทภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งยังได้ร่วมแสดงด้วยและท่านเป็นแนวเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญคือเสียงคล้ายกันมากรุ่งโรจน์ในช่วงปี2490ถึง2495ค่ะเนื่องจากท่านเป็นราชาเพลงรำวงเราก็จะฟังเพลงรำวงที่ครูเบนจามินแต่งนะคะแล้วก็ขับร้องกับคุณวรนุชรำวงเทพธิดาในฝันและรำวงกระต่ายหมายจันทร์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนดีซังดิฉันจารุรินทร์วุศิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เอวังภาวิตาโขภิกขเวรณสติเอวังพหุลีกตามหัปปลาโหติมหานิสังสาอะมะโตคตาอะมะตะปริโยสานาติภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแลในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิวันนี้เราจะมาเจริญมรณสติกันวิธีการที่เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้ฉันจะตายฉันจะตายคือมันก็บางทีจะดีกว่าคนที่คิดว่าเออฉันจะยังไม่ตายฉันจะยังเป็นอยู่ก็ประมาทไปคนละแบบคนละทางเพราะว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอเอาทางแรกให้เราไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราจะเป็นอยู่ต่อไปบางคนอายุ70นี่ก็คิดว่าฉันยังไม่ตายหรือฉันจะทำนั่นได้ฉันจะทำนี่มันไม่แน่นะ30 40นี่ก็ตายได้70นี่ยิ่งใกล้แล้วเลยจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งตายยังไม่ตายมันไม่แน่มันใกล้แล้วถ้างั้นก็จะต้องคิดถึงความตายว่าฉันจะตายพรุ่งนี้บางคนอายุ60นี่คิดว่าตัวเองจะตายแล้วต่อมาอีกจน80ยังไม่ตายทำไมฉันคิดถึงความตายมาตั้ง20ปีฉันยังไม่ตายและช่วงที่คิดถึงความตายนี่ก็คิดบางทีก็กลุ้มใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายคิดแบบนี้ก็คิดผิดอีกกิเลสมันก็ทำให้เรามาระลึกถึงความตายแบบผิดวิธีมันโดนสองข้างเสมอจะไม่เจริญมรณสติก็ผิดพลาดและที่หนึ่งเป็นผู้ประมาทจะเจริญมรณสติก็ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งละเพราะว่าทำไม่ถูกวันนี้เราจึงจะมาฝึกทำมรณสติคือให้จิตใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมรณสติตั้งฝังหมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่เป็นกุศลที่ไม่ประมาทไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องตายแต่เอาเรื่องตายมาคิดเพื่อให้อยู่ยังไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างกังวลใจหรือไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างไม่ถูกต้องเริ่มยังไงผู้ฟังเริ่มจากความตายนั่นแหละชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้ผู้ฟังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนช่วงนี้ทุกฝั่งมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความตายอยู่มากสถิติเราดูก็ได้คนที่ตายไม่ว่าจะเอาจากเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะโรคชนิดที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ตามเอาสถิติเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดใช่ไหมนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งไปแล้วก็พลอตช่วงเวลาในตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาไหนที่มีคนตายมากที่สุดเราจะพบได้ว่าเป็นช่วงนี้แหละหัวค่ำคือเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาเช้าคือเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงนี้จะมีคนตายมากที่สุดแต่ในประมาณ 3-4 ชั่วโมงนี่เอามารวมกันนะเปรียบเทียบกับช่วงยามท้ายของราตรีเวลากลางวันช่วงต่างๆทำ
ำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะพลั้งเผลอประมาทแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่างๆมันจอกหากินเวลาที่มันออกหากินมันก็ใช้พิษของมันนั่นแหละใช้เขี้ยวเล็บของมันนี่แหละในการที่จะทำร้ายคนอื่นให้ตายได้แล้วก็กินได้สัตว์อื่นด้วยเหตุปัจจัยแห่งความตายจึงมีมากในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามทุกท่านความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรามากใกล้ๆมากขณะที่บางทีเรามองข้ามไปอย่างเช่นลมหายใจของเรานี่ถ้าเราไม่หายใจสัก5นาที6นาทีนะทุกฝั่งเราตายได้นะทุกคนนะทุกคนวันนี้จริงๆไม่ได้จะมีอายุ10ปี20ปีมันแค่6นาที5นาทีนั่นล่ะถ้ามีเหตุปัจจัยให้เราไม่ได้หายใจสัก5นาที6นาทีเราตายทันทีธาตุลมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะให้เรามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มันตายเร็วโรคที่เกี่ยวกับระบบลมหายใจนี่เช่นมะเร็งปอดมันรวดเร็วมากปุ๊บปั๊บเอาไม่ทันพอ6เดือนตายแล้วหรือโรคโควิดอย่างนี้ไม่พอทัน6วันตายแล้วลมหายใจเรามันแค่6นาทีเท่านั้นแหละลมหายใจที่เราสุดเข้าสุดออกวินาทีนี้นี่นะต่อชีวิตเราไปได้6นาทีต้นหนึ่งนะลมหายใจต่อไปถ้าไม่มีมันก็ไม่มีต่อไปอีก6นาทีกับอีก1วินาทีต่อไปนะไม่มีตัวฟังมันใกล้ๆอยู่เราตรงนี้ยังเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเดินเดินไปลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตายโอ้มีเกิดขึ้นทุกวันเดินเดินไปเข้าห้องน้ำหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเกิดเป็นสโตรกสโตรกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองมันอุดตันแล้วก็กึกกักกึกกักล้มลงไปโดนสองดอกอีกทั้งสมองมีปัญหาทั้งหัวฟาดพื้นตายได้อีกหรือเดินเดินไปตามถนนหนทางข้างนอกทางเป็นหลุมเป็นบ่อสะดุดล้มตายตกท่อตายอุบัติเหตุตายถูกรถชนตายขับรถอยู่รถอื่นมาชนตายอีกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ลื่นล้มตายอีกโอ้มันเยอะมากยังโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคเรื้อนโรคลมบ้าหมูโอ้มันเยอะมากทุกฝั่งโรคไปไข้เจ็บขนาดว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคอะไรคือทางกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เครียดนะเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากนั่นนี่ฆ่าตัวตายก็มีตายนี่มันง่ายนะว่ามันไม่ยากนะมีชีวิตอยู่มันยังยากกว่าพูดง่ายๆจะเกิดมาเป็นคนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันยากกว่าที่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วตายมันง่ายกว่าความน่าจะเป็นที่จะมีความตายของคนที่เกิดมาแล้วพูดไปเลยท่านผู้ฟัง 100% นะหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีอ่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันคือความเกิด 100% ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของคนที่เกิดมาแล้วได้ตายแน่นอนภายใน7วันด้วยไม่วันจันทร์ก่อนอังคารไม่วันอังคารก่อนพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์วันใดวันหนึ่งใน7วันเนี้ยแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มในแค่2ลักษณะไม่ตอนลมหายใจเข้าก็ตอนลมหายใจออกเอาบางคนอาจจะคิดว่าบางทีตอนที่เราอาจจะไม่ได้หายใจก็ถ้าไม่ได้หายใจลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันเข้าหรือออกลำก็อันนั่นแหละเหตุปัจจัยความตายระหว่างมันมีมากเหตุปัจจัยที่จะให้สัตว์นรก
สักตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากมันยากนะความที่สัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากมากมากท่านเปรียบไว้กับพื้นมหาสมุทรโลกเราไปนี้นะทั้งโลกเลยคือน้ำท่วมโลกไปเลยมีมหาสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดตอนนี้ในเรียงมีมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกแปซิฟิกซึ่งมันก็ว่าจะแยกๆกันอยู่คือมันมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังมีพื้นดินที่เป็นจุดที่จะแยกระหว่างมหาสมุทรเหล่านี้สมมตินะว่าถ้าพื้นปฐพีบนโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยถูกน้ำท่วมหมดเลยน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดเลยน้ำท่วมจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่มีที่ที่จะเป็นดินให้ยืนเลยทุกคนต้องอยู่บนเรือหมดเกิดมีเต่าตัวหนึ่งนะบังมันตาบอดด้วยเต่านี้ก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดมันมีปอดมันก็ต้องขึ้นมาเอาอากาศหายใจใช่ไหมล่ะเต่าทะเลตัวนี้มันอึดมากเวลาที่มันจะมาเอาอากาศสักครั้งหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยร้อยปีครั้งเดียวเลยความที่มันน้ำท่วมโลกหมดเนี่ยนะเศษสิ่งอะไรนี่มันจมน้ำหมดนะทุกฝั่งสมมุติว่าเหลือแค่มีชิ้นไม้ชิ้นหนึ่งลอยอยู่บนพื้นผิวของมหาสมุทรนี้ซึ่งเศษชิ้นไม้ชิ้นนี้มันก็มีรูอยู่รูหนึ่งที่มันใหญ่พอดีกันกับหัวเต่าโอกาสความน่าจะเป็นทุกฝั่งมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเต่าตัวหนึ่งอึดมากร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวความที่มหาสมุทรมันยิ่งใหญ่มากทั่วผืนปฐพีทั้งโลกนี้หมดเลยไม่มีดินเลยมีแต่น้ำทั้งหมดลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกก็พัดเจ้าเศษชิ้นไม้นี้ให้ล่องลอยไปในมหาสมุทรตามแต่ใจของมันตามแต่ทิศทางของลมโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเอาหัวซุกเข้าไปพอดีในจุดที่มันมีรูอยู่นั้นโอ้โหมันยากมากทุกฝั่งน้อยมากคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนความน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ตายกับเรื่องที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันสุดขั้วเลยทุกฝั่งมันสุดขั้วเลยถ้างั้นเราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องตายแน่นอนเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงโอ้ยเธอใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านะมันเสียดายไงทุกฝั่งเสียดายคือที่ว่าเราจะต้องได้ตายแน่แล้วกว่าจะเกิดมามันก็ยากนี่ถ้าใช้ด้วยความประมาทเสียดายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทให้คิดถึงสุดต่างสองขั้วนี้ที่มันสุดๆเลยว่าถ้าเราเกิดมาได้ยากขนาดนี้เรายังใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบทิ้งๆคว่างๆใช้แบบไม่รักษาไม่ถนอมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ที่ยากกว่าจะได้มาแล้วมันก็จะหมดไปไม่นานเนี่ยมันยังดีนะอย่าประมาทนะใช้ยังไงเอาเรื่องวัดความประมาทก่อนดูฟังว่าตอนนี้เราเห็นคุณค่าใช้มันอย่างถูกต้องไหมในความยากที่เราได้มาและในความง่ายที่เราจะเสียไปท่านถามภิกษุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยใช้ไงชีวิตเจริญมรณสติแบบไหนกันเห็นความสุดขั้วความแตกต่างที่กว่าชีวิตเราจะได้มาแล้วง่ายๆที่มันจะเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าโอ้เนี่ยผมนี่เจริญมรณสติเนี่ยนะวันละสองครั้งคือช่วงนี้แหละที่ท่านว่านี่แหละระหว่างกลางคืนไปกลางวันระหว่างกลางวันไปกลางคืนพอเจริญเสร็จปุ๊บนะโอ้คนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนึกถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ทำนี้อ๋อฉันก็ทำเลยช่วงเวลานั้นสองครั้งแล้วที่เหลือทำอะไรที่เหลือก็
ทำอย่างอื่นไงเช่นถ้าทำการงานไปโรงเรียนไปที่ทำงานดูหนังดูละครคิดว่าก็จะมีชีวิตอยู่ได้สักครึ่งค่อนวันและที่เหลือก็จึงไปทำอย่างอื่นได้คิดว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นที่ว่าจะตายไงจะเสียชีวิตนี้ไปจึงได้ตระหนักถึงความดีให้ตั้งสติมีสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็เลอะเลินไปอีกรูปหนึ่งบอกว่าก็ช่วงเวลาที่กินข้าวนี่แหละคนเรารับประทานอาหารก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะอย่างมากครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็เจริญมรณสติแล้วคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้เอาแต่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้ก็ต้องรีบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละในช่วงเวลาที่กินอาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปทำอย่างอื่นละไปทำการงานไปเดินเล่นไปเดินทางนั่นนี่อีกรูปหนึ่งบอกว่าในช่วงเวลากินอาหารประมาณ 4-5 คำอีกรูปหนึ่งบอกว่ากินอาหาร1คำอีกรูปหนึ่งบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกในยะที่พูดถึงนี้หมายถึงการที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้นานเท่าไหร่เพราะนี้เป็นเหตุใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดผลคือมาตรีตรึกไตรตรองใคร่ครวญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเยอะไงท่านผู้ฟังคิดนึกถึงจุดไหนเนี่ยมันดีได้หมดละแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ถึงคือมันไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าก็เผลอเพลินไปตามภาษาต่างๆภายนอกช่วงเวลาที่คุณบอกว่าจะมาคิดถึงจะไม่เผลอเพลินเนี่ยมันมากน้อยต่อเนื่องขาดตอนอย่างไรคนแรกบอกว่าก็วันละ2ครั้งช่วงที่เป็นรอยต่อช่วงที่เป็นรอยต่อนี่ก็ไม่ได้ยาวเลยทุกฟังก็จะ2ครั้งใน24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะอันนี้บอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเอาครั้งเดียวแต่ยาวหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนช่วงกินข้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลยแล้วก็ที่เหลือจะประมาทได้ยังไงเอาช่วงเวลาห่างกันแค่ 4-5 คำนี่แหละคนเรากินอาหารคำหนึ่ง2คำนี่ก็ประมาณ15นาทีเอาภิกษุรูปนี้บอกว่าทุกๆ15นาทีนะผมนี่จะมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนละที่เหลือนี่ก็จะเลอะเปลือยไปบ้างอีกรูปหนึ่งบอกว่าไม่นั้นยังน้อยไปเอาทุกคำข้าวเลยทุกคำข้าวนี่ก็คือทุก2นาทีอะมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอีกรูปหนึ่งบอกทุกลมหายใจทุกลมหายใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาตราในการวัดแบบนี้นะท่านจึงแบ่งเอาไว้ว่าคนไหนประมาทคนไหนไม่ประมาทโดยบอกว่ากลุ่มที่คิดถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งหรือวันละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงหรือพวกที่มาคิดถึงทุกๆ15นาทีนี่ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่พวกที่ทุกๆคำข้าวทุก2นาที5นาทีคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือทุกๆลมหายใจแล้วนี่ถือว่าไม่ประมาทดีแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องระมัดระวังไม่ประมาทคุ้มค่าทีนี้บางคนอย่าตีความผิดนะอย่าไปตีความว่าฉันจะต้องแบบหลับตานั่งสมาธิตลอดเวลาสิโอ้ยมันจะไปทำงานอะไรได้ไงอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากไงแล้วก็ไปได้ในทุกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ไปได้ในทุกเรื่องเงินทองเรื่องความรักเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนเรื่องการกินเรื่องการเดินทุกอิริยาบถทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกเรื่องการงานสามารถที่จะเกี่ยวข้องมา
มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดตรงไหนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปนี้ได้หมดคือสติไงทุกฝั่งถ้าเรามีสตินะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเผลอสติเกิน5นาทีถ้าเผลอสติเกิน5นาทีช่วงระหว่างกินข้าวคำเดียวเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวคำหนึ่ง5นาทีเลยเหรอเออเอาหน้าคิดว่าเคี้ยวละเอียดหน่อยเอา2นาทีก็ได้เอา2นาทีถ้าจะเผลอเพลินไปก็อย่าให้มันเกิน2นาทีนะอย่างเนี้ยจึงจะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทบางทีเรารูดถูไถด้วยนิ้วของเราไปที่อะไรมันเหลี่ยมๆแล้วก็เงาๆโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายไปรูดโซเชียลมีเดียบ้างดู YouTube วิดีโอต่างๆนั่นนี่บ้างเอาชั่วโมงหายไปแล้วชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่โอ้ยเผลอไปตามตาตามหูเห็นภาพได้ยินเสียงนั่นช่วงนั้นพลาดได้นะไม่ใช่ว่าช่วงชั่วโมงหนึ่งคุณไถโทรศัพท์มือถือดูโซเชียลมันจะไม่ตายมีคนเดินถนนไถโซเชียลอยู่เนี่ยหล่นตกท่อตกน้ำเจออุบัติเหตุขับรถอยู่หรือเดินถนนอยู่ตายได้เลยมีนั่นคือประมาทหรือบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติเตียนคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คิดไม่ดีกับคนโน้นพูดถึงคนนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไม่คืออกุศลนะอย่ามันเกิน2นาทีถ้าจะพูดถึงคนอื่นพูดแง่ดีพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นกุศลไงสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทีวีเพื่อนข้างบ้านการจราจรเราถ้ามีสติตั้งไว้อย่างดีสามารถขวนขวายแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลมาทรงไว้ในจิตใจของเราได้เสมออย่าว่า2นาทีเลยทุกลมหายใจเลยอ่ะทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันห่างกันไม่ถึงนาทีเราสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นได้มันคือแค่กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองทุกฝั่งที่สติจะเผลอหรือจะตั้งไว้ให้ดีเผลอปุ๊บอกุศลก็เกิดไม่เผลอมีสติปุ๊บกุศลก็เกิดอย่าเผลอให้มันเกิน5นาทีนะนี่ขอร้องกันนะมาถึงพระพุทธเจ้ามาเตือนเอาไว้นะข้าพเจ้าเนี่ยนำเอาคำสอนนี่มาบอกไว้เฉยๆนะไอ้ที่ว่าอย่าให้จิตของเราไปในทางอกุศลต้องตั้งสติเอาไว้อกุศลนี่มันมีมากก็มากพอๆกันกับกุศลอกุศลมีได้ตรงไหนกุศลก็มีได้ตรงนั้นเราก็อย่าเผลอนะเพราะว่ากุศลมีอยู่ตรงไหนอกุศลก็มีได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้มันยังขายกันอยู่หรือดูข่าวอินเทอร์เน็ตก็ได้คุณดูข่าวทางโซเชียลรูดขึ้นรูดลงอยู่หรือว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีอยู่ดูแล้วนี่นะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปในทางกามเรื่องให้เพลินๆเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเราเพลินไปตามเรื่องราวนั้นคนนี้ก็ทำให้ดีอย่างนี้โอ้ยมันช่วยงั้นมันระยำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างโน้นคิดไปถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใช่ปะอันนี้คือเพลินไปละเผลอสติละโอ้ยจะเกิน5นาทีนี่พลาดได้นะไม่ใช่ว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ในตัวเรามันจะไม่อึดขึ้นแล้วคุณจะไม่ตายนะมันเป็นไปได้นะเชื้ออยู่ในตัวเราอึ๊กเป็นลมไปสลบไปฮาร์ทแอทแทคไปแล้วดูหนังดูละครอะไรที่มันเผลอเพลินอยู่เซ็ตเลยนะลงนรกอ่ะหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอ่ะแต่ว่าอกุศลธรรมอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างที่บอกเนี่ยกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีผ่านทางข่าวหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุ
ในทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นแล้วเราตั้งสติไว้ได้ไงไม่เผลอเพลินไปตามเรื่องที่เป็นอกุศลนั้นโดยพิจารณาว่าโอ้คนนี้เขาทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะโอ้แต่เป็นเราจะไม่ทำนะเนี่ยหรือว่าถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราทำการสำเนียกไว้ว่าเราจะไม่ทำหรือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำอย่างนี้ที่มันไม่ใช่เป็นอกุศลและทำอย่างนั้นนี่ก็ข้อหนึ่งละกุศลธรรมเกิดขึ้นได้หลายแง่มุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้เราแผ่เมตตาให้เขาก็ได้แผ่เมตตาแบบพรหมเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาขอให้คนที่ประสบทุกข์อย่างนี้ให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกข์นั้นไวๆอะไรก็เป็นกรุณาระวังนะความเผลอเพลินมันเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้แล้วเขาได้รับทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเราคิดสมน้ำหน้ามันว่าโอ้ยขอให้มันได้หนักๆกว่านี้หรือกำไรที่มันไม่ดีได้มางี้ให้มันได้เร็วๆนี่นั่นอกุศลธรรมเกิดละคุณเพลินไปตามเรื่องราวนั้นละดูข่าวอยู่นี่เกิดหัวใจวายขึ้นตายได้ไปนรกนะระวังแต่ถ้าเรามีกรุณามีเมตตาในข่าวนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเฮ้ยนี่เป็นกุศลนะทุกฝั่งเป็นกุศลถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเกิดเส้นเลือดสมองแตกขึ้นหรืออุดตันขึ้นหรือคุณน็อกไปตรงนั้นเนี่ยคุณไปสวรรค์นะไปสวรรค์หรือมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือถ้ามันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแล้วจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงในกายพอโทษดูข่าวว่าเข้าตายไอ้ยาเราก็ตายจริงๆนี่เกิดปล่อยวางได้หมดบรรลุเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยนะหรือถ้าละเรื่องร้ายรัดเห็นความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารละเรื่องร้ายรัดในห้าอย่างเป็นอนาคามีนะหรือไม่ก็เผลอๆเป็นโสดาบันได้เลยอะในความที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจังๆอย่างนี้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วมีศรัทธาในคำสอนอย่างมั่นคงตั้งใจเต็มที่นี่ก็เป็นโสดาบันได้นะโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าเสมอทุกฝั่งเราอย่าเผลอเราอย่าเพลินระยะเวลาที่ท่านเตรียมการไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออย่าเพลินเกิน5นาทีอย่าเพลินช่วงเวลาที่กินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวหมดมันก็2นาทีเท่านั้นแหละนะเอ้า2นาที5นาทีช่วงนี้อย่าเผลออย่าเพลินเกินนี้ไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันปลิวไปง่ายๆเหมือนกับเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่บางทีเกิดลมพัดเทียนดับปุ๊บเลยหรือบางทีมันไหม้ไปไหม้ไปอ้าวมันหมดใจมันก็ดับปุ๊บเลยหรือบางทีมีคนมาดับมันเอาซึ่งๆหน้าเหมือนกันชีวิตของเราบางทีหมดอายุขัยมันก็ตายไปใช่ไหมล่ะบางคนก็80บางคนก็90บางคนก็70กว่าไม่เท่ากันคนเรามีอายุขัยไม่เท่ากันตามสภาวะของร่างกายโครโมโซมพันธุกรรมอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการตัดรอนเกิดอุบัติเหตุปึ้งปึ๊บหายตายไม่ได้ตามอายุขัยละเกิดตัดรอนก็มีหรือเกิดจากลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรวดเร็วมะเร็งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจับสลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยมก็เป็นได้จริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงไม่เสี่ยงหายใจเข้าไปเฉยๆธรรมดาบางทีก็เป็นมะเร็งได้เป็นโรคไปใกล้เจ็บอย่างนี้ก็ตายได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทจะไม่ประมาทได้ทำยังไงนี่เราจะมาเริ่มเจริญมรณสติกันทุกฝั่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคือจะว่าเริ่มแล้วก็ได้นะแต่ว่า introduction เนี่ยเริ่มต้น intro ว่าความสำคัญของการที่จะได้เกิดมานั้นมันมีโอกาสน้อยมันจึงสำคัญมากที่ได้มาน้อยโอกาสยากจึงสำคัญมากๆที่สำคัญมากๆได้มาน้อยยากแล้วมันยังหลุดหายไปได้ง่ายยิ่งสำคัญมากๆเลย
จะมาใช้สุรุ่ยสุร่ายเผลอๆไม่ได้ใช้ยังไงมันจะคุ้มก็อย่าเผลอๆไปเกิน5นาทีเอาที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของวิธีการเจริญมรณสติแล้วนะครึ่งหนึ่งละที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คืออย่าให้เผลอๆไปไงแล้วจะยังไงไม่ให้เผลอๆไปก็ได้พูดมานิดหนึ่งแล้วว่าให้ตั้งไว้ในกุศลธรรมไงจริงๆช่วงเวลาทั้งหมดเลยนะสมมติเราว่า100ปี100ปีอย่าว่านานนะท่านฟังไม่ได้นาน100ปีนะสมมตินะอย่า100ปีเลยก็80พออ่ะพระพุทธเจ้าอายุ80ปีมรณภาพปรินิพพานเราเท่านั้นบอกคนเรามีอายุประมาณ80ปีสมมตินะในช่วง80ปีที่ว่าน้อยแล้วนี้บาปอกุศลธรรมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้คือถ้าให้ทำบาปแล้วได้ชั่วนี่มันก็ได้มากในช่วง80ปีนี้แต่ถ้ามีกุศลธรรมเป็นบุญแล้วได้ไปดีนะมันก็ได้มากเหมือนกันช่วงนี้ช่วงเวลาที่ไม่มาก80ปีเนี่ยทำบาปก็ได้บาปมากไปไม่ดีได้ทำบุญก็ได้บุญมากไปดีได้เราเลือกได้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนจุดตรงกลางที่ถ้าเอาคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาล่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปเนี่ยล่ะนรกกำเนิดเตระชานเปรตวิสัยอบายภูมิได้โอ้ถูกมากถูกมากเลี้ยวขวาก็ไปสวรรค์มนุษย์ที่มีอันจะกินพรหมหรือไปทางนิพพานก็ไปทางนี้ตรงเลี้ยวขวาช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงสี่แยกทางเลี้ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวไงทุกฝั่งเหมือนมนุษย์ตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงมนุษย์นี่มันไม่นาน80ปีคุณจะไปทางไหนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่มันแป๊บเดียวนะแต่สำคัญไงชีวิตมนุษย์80ปีเนี่ยมันสั้นมากแต่สำคัญนะถ้าคุณเลี้ยวซ้ายไปตกไกลเลยมันมุ่งไปเนี่ยบางทีมันถอยกลับไม่ได้นะหรือเลี้ยวขวาก็เหมือนกันมันไปมันก็ไปดีเลยไปไกลเหมือนกันมันถอยกลับไม่ได้เพราะบุญอันนี้ส่งมันให้อยู่บาปก็เหมือนกันในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้จึงสำคัญมากไม่นานเพราะฉะนั้นต้องเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีคำว่าเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีหมายถึงระมัดระวังในเวลาเราขับรถนี่นะท่านผู้ฟังที่ขับรถเป็นหรือว่าเคยนั่งรถนี่หรือว่าเคยบอกทางคนขับนี่ขับไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะถ้าถนนตรงๆไม่ได้มีทางเลี้ยวจะไปไหนมันก็แบบสบายๆได้นะเฮ้ยแต่ว่าทางเลี้ยวมันจะอยู่ข้างหน้านี่เฮ้ยเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวนี้ทางด่วนเนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวมาอยู่กรุงเทพท่านผู้ฟังเดินทางนั่นนี่เนี่ยคืองงไปเลยอ่ะที่เลี้ยวนี่ปุ๊บอ้าวผิดทางแหละวนอ้อมไปอีก30 40นาทีเสียเวลาไปก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเตรียมการนี่มันดูว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจังหวะตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามาลึกกึกกักจะที่ซ้ายก็ไม่ซ้ายขวาก็ไม่ขวาชะลอความเร็วรถหลังมาทิ่มตำเกิดปัญหาใหม่อีกหยุดไม่ได้นะทุกฝั่งกระแสนี้กระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายนี่มันมาตลอดมันผลักดันกันอยู่ตลอดในตัวเราไม่ใช่ไม่มีเชื้อโรคนะทุกฝั่งมันยังมีไม่มากพอตอนนั้นเองเรายังไม่ตายมันยังมีเม็ดเลือดขาวยังมีระบบอะไรที่มันจะทำความสะอาดกันไปได้อยู่มันจึงยังไม่ตายแต่มันตายตลอดอะกระแสนี่มันผลักดันกันมาตลอดกระแสแห่งความตายก็ตัดรอนตลอดกระแสแห่งชีวิตก็ต่อไปตลอดตัดรอนไปต่อกันไปตัดรอนไปต่อกันไปอันไหนมันมากกว่าเท่านั้นเอง6นาทีเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีเวลาแค่นี้ช่วง5นาที6นาทีนี่ช่วงกินข้าวคำหนึ่งเนี่ยช่วงที่หายใจเข้าหายใจออก

โผล่มาให้เราเห็นตัวชัดเจนนี่คุณไปชัดเจนเลยนะเหลียวซ้ายเลยนะเต็มๆเลยนะราคะโทสะโมหะมาเต็มๆคุณก็เปิดไฟเหลียวซ้ายไปเต็มๆไปในที่ไม่ดีอย่างเต็มๆช่วงรอยต่อนี้มันก็จึงพาไปตรงนั้นได้ตรงนั้นมันก็วันเวทราฟิกแล้วแล้วคุณจะย้อนกลับไม่ได้เพราะกระแสมันไปอย่างนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละแบบนานเลยอะแล้วถ้าเป็นสัตว์นรกแล้วโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมามาทางเลี้ยวที่จะไปที่มันดีได้นี่นะโธ่มันนานมากเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในท้องทะเลที่เป็นมหาสมุทรทั้งหมดโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกร้อยปีแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในเศษไม้ที่มันมีรูพอดีของหัวมันเนี่ยมันยากมากคุณฟังคือกว่าจะมาเจอทางเลี้ยวกลับอีกทีนี่ไกลเลยนู่นนานด้วยแล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยทั้งร้อนทั้งหิวทั้งมืดไม่เห็นทางละวนไปวนมาถูกเบียดเบียนให้กลัวให้โกรธให้เกลียดให้มีปัญหาต่างๆตามมาตลอดนี่คือมันเป็นทางที่ไม่ดีเลยนะอย่าไปทางนั้นแต่ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมถึงเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมีราคะโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันน้อยไงการแบ่งปันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นราคะการที่มีเมตตากันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโทสะอาจจะยังไม่เข้าใจอริยสัจ400%เต็มที่ยังมีโมหะอยู่แต่ก็ไม่มากถึงขนาดว่าเป็นความกตัญญูเป็นความเข้าใจผิดยังอาจจะเข้าใจไม่ถูก100%โมหะก็เบาบางด้วยความที่ว่าราคะโทสะโมหะเบาบางนี่นะเลี้ยวขวาไปเหนือโน้นเป็นอะไรก็เป็นการให้ทานเป็นการแบ่งปันกันเป็นการที่มีเมตตากันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นการที่ว่าจะมีจะกินจะมีจะใช้ลักษณะนี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีทางเนี้ยก็เป็นทางที่สว่างเป็นทางที่สบายเปิดแอร์เย็นฉ่ำได้รถไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องน่ากลัวคอยระวังเป็นมืดไปหมดทีนี้ก็สว่างโล่งไปให้เลี้ยวขวาไงทุกฝั่งในช่วง80ปีชีวิตที่เรามีอยู่นี่นะให้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลถ้าจิตใจเรามาจอยนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพยายามทุกฝั่งพยายามdo your best พยายามเต็มที่ที่จะให้เลี้ยวขวาให้ได้พยายามเต็มที่ที่ว่าเอ้ยมีกุศลธรรมอะไรไหมที่เราได้ทำแล้วเรานึกถึงเนี่ยมันจะดีได้มีไหมเรื่องอกุศลแน่นอนหวังมันก็พยายามดึงไปใช่ไหมกระแสแห่งความไม่ดีเรื่องกุศลทุกฝั่งเราก็สร้างขึ้นมีมามันก็ดึงไปได้เหมือนกันกระแสแห่งความดีเหมือนกระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายเนี่ยมันพยายามตัดรอนกันดึงกันดันกันกระแสแห่งกุศลกระแสแห่งอกุศลเราก็สร้างได้ทำได้เพราะกระแสที่มันผลักดันกันมาในสมัยนี้เนี่ยนะทุกฝั่งมันเป็นกับดักมันเป็นเรื่องราวมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะมีแนวโน้มให้เราคิดไปในทางไม่ดีได้มากได้ง่ายเรื่องที่จะให้เผลอเพลินไปคือราคะเรื่องที่จะให้ไม่พอใจเราก็มีโทสะออกมาเรื่องที่จะเป็นความหลอกลวงเป็นความเข้าใจผิดมันก็ทำให้เรามีโมหะออกมาไงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมากมันเป็นกระแสของยุคสมัยปัจจุบันคนก็จึงหัวร้อนกันเยอะเราเห็นในการจราจรเห็นในข่าวต่างๆคนก็เลยแยกทางกันคนก็เลยมีชู้มีกิ๊กคนก็เลยโกงกันคนก็เลยแบบว่าทำร้ายกันวางแผนพูดไม่ดีต่างๆนั่นนี่เพราะกระแสมันพาไปทำให้เราตอบสนองด้วยราคะโทสะและโมหะจึงมีการกระนำที่ออกมาเป็นแบบนั้นและแบบนั้นท่านเปรียบเทียบไว้กับคนที่ตกน้ำทุกฝั่งตกลงไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวจัดถูกกระแสน้ำพัดพามาพัดพามาพัดพามาโอ้ยถูกพัดไปงั้นใช่ปะเราเกิดไปกระแทกหินบ้างกระแทกตะลิ่งบ้างกระแทกอะไรที่มันมีเศษดิน

เศษไม้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหแล้วกำลังก็น้อยยังน้ำที่จะเข้าปากหายใจไม่ได้นั่นนี่มีปัญหาแน่นอนเหมือนเราถ้าไปตามกระแสมากๆนะบางคนอาจจะมีอันจะกินนะแต่คนที่มีอันจะกินไม่ใช่ไม่มีถูกนะถูกเขาด่าลงหนังสือพิมพ์มีเงินมากบางทีก็ถูกโกงถูกโกงก็ไม่พอใจบางทีก็มีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับครอบครัวเรื่องที่ให้ทุกข์ของคนที่มีเงินมันก็มีคนไม่มีมีน้อยก็ทุกข์เพราะมีน้อยก็ได้อันนี้มันเห็นชัดเจนกันอยู่แล้วท่านเปรียบว่าถ้าถูกกระแสน้ำแบบนี้พัดมานี่ต้องแบบว่าหาที่เกาะเลยล่ะถ้ามันจะมีแก่งหินโอ้ยฝ่ายกับแก่งหินนี่ไม่ได้นะต้องเกาะเอาไว้ให้ดีหรือพยายามจะว่ายให้มันเข้าตะลิ่งเข้าฝั่งให้ได้กระแสน้ำแรงมันจะว่ายยังไงก็ต้องพยายามไงความพยายามตรงนี้ตรงฝั่งคือลักษณะที่เราทำความเพียรในการที่จะไม่ไปตามกระแสในการที่จะสวนทวนกระแสในการที่จะตัดกระแสที่จะให้เรามีราคะโทสะโมหะเราจะตัดกระแสนี้ได้ตรงฝั่งคือมองฝั่งให้มันดีก่อนว่าฝั่งไหนเมื่อคือน้ำมันพัดๆไปอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่ามันจะซ้ายหรือขวามันจะไปยังไงจะเกาะตรงไหนเหมือนกันตอนนี้กระแสแห่งชีวิตของเราเนี่ยกำลังพัดไปอยู่พัดไปอยู่สู่อะไรสู่ความตายไม่เกิน80ปีไม่เกิน5นาทีไม่เกินลมหายใจหนึ่งในช่วงกระแสที่มันพัดไปอยู่เนี่ยคุณเล็งดูคุณจะไปทางไหนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ใช่80ปีนะ5นาทีนี่5นาทีข้างหน้านี่เราจะไม่อยู่เนี่ยคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาคุณเล็งให้ดีๆในที่เล็งๆให้ดีๆเนี่ยคือตั้งสติไว้ไงสติคือเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาทิศทางตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติแล้วไงความดีอยู่ตรงไหนสตินั่นแหละเป็นความดีอยู่แล้วถ้าจะคิดให้คิดเรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นกามไม่ใช่เป็นปฏิบัติไม่ใช่เป็นเบียดเบียนแต่เป็นการหลีกออกจากกามเป็นเมตตาเป็นกรุณาให้คิดเรื่องนี้เล็งให้ดีๆเล็งให้ดีๆ5นาทีข้างหน้านี่คุณจะพูดอะไรถ้าจะพูดอย่าพูดสิ่งที่มันเป็นแดกดันกันใส่ร้ายกันด่ากันคำหยาบว่าหรือโกหกนั่นนี่อย่าพูดห้านาทีนั่นสมมติถ้าพูดนี่คุณเลี้ยวซ้ายเลยนะแบบเข้าไปชนกับก้อนหินชนกับเศษอะไรถูกทิ่มตายได้แต่ให้เลี้ยวขวาคือพูดนี่พูดสิ่งที่ไม่โกหกเป็นความจริงพูดสิ่งที่จะฟูใจพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดเรื่องดีๆกันพูดเรื่องให้มีเมตตาพูดเรื่องที่จะให้มีศีลพูดเรื่องที่จะให้มีสมาธิพูดเรื่องที่จะเป็นความสามัคคีพูดเรื่องที่จะเป็นความอ่อนน้อมประนีประนอมพูดเรื่องดีๆถ้าจะพูดแล้ว5นาทีต่อจากนี้นะคุณระวังนะคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่ถ้าจะกระทำลงมือทำอะไรทางกายนี่โอ้ยแต่จะแบบอย่าเลยถ้าจะฆ่าสัตว์นี่ถ้าจะทุบตีทำร้ายเขานี่ถ้าจะเดินไปเสพไปบริโภคอะไรให้มันเพลินๆนี่นั่นคือเลี้ยวซ้ายเลยนะหยุดอย่าไปอย่างนั้นแต่ตั้งสติไว้ให้ดีเพราะถ้าไปอย่างนั้นคือเพลินไปตามกระแสแล้วตั้งสติไว้ให้ดีถ้าจะลงมือทำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ก็คืออะไรอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไงไม่โกงไม่ขโมยไม่เซ็นอะไรที่มันจะแบบเป็นการเบียดเบียนอนุมัติให้โกงให้อะไรเงี้ยอย่าไปเซ็นแต่ถ้าจะลงมือทำก็ให้มีการแบ่งปันให้ทานเดินไปเนี่ยแผ่เมตตาไปเดินไปเนี่ยจะไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วไปที่ที่เราจะทำความดีได้ถ้าเราจะเท้าเดินไปแล้วไปเทคไปผับไปเที่ยวไปกินไปโกงไปนั่นนี่หยุดอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นไม่ดีแต่ให้เดินไปที่ที่มันจะมีการให้ทานเดินไปในที่ที่ว่าเราจะสมาทานศีลได้เดินไปในที่ที่ว่าจะมีการแบ่งปันทำประโยชน์5นาทีในช่วงที่เราเดินไป2-3คำในช่วงที่เราพูดไป
1-2 ลมหายใจในช่วงที่เรามีความคิดนี่คิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่นี่เรามีชีวิตอยู่แค่5 นาทีนะโอ้โถนั่นสวรรค์เลยเพอร์เฟกต์มากๆอยู่แล้วแบบนี้หวังท่านบอกว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางเกษมเป็นทางสว่างคุณว่ายตัดกระแสแล้วจะเข้าสู่ฝั่งแล้วนี่อีกไม่ไกลนิดเดียวใกล้ๆนี่ช่วงทางเลี้ยวเนี่ยระวังให้ดีรักษาเส้นทางให้เหมาะสมรักษาการกระทำให้ดีพอหมด5 นาทีแล้วไงอย่าเผลอเลินล่ะก็อีก5 นาทีต่อไปไงอีก5 นาทีต่อไปอีก5 นาทีต่อไปมีชีวิตอยู่ก็ครั้งละ1-2ลมหายใจครั้งละ4-5 นาทีแค่นี้แหละตัวหวังมีชีวิตอยู่ได้แค่นี้คนเราเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวฉันจะไปทำนั่นทำนี่เดี๋ยวก็ไปนี่ก่อนละกันไปเพลินก่อนละกันไปกินก่อนละกันด่าเขาก่อนละกันนินทาเขาก่อนนะอีกเดี๋ยวแป๊บนึงโน่นั่นประมาทอย่าประมาทแต่ให้มีสติการเจริญมรณสตินี่มันถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้การเจริญมรณสติไม่ได้คิดถึงความตายนะหวังแต่ให้คิดถึงว่าช่วงที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงช่วงที่เราเป็นอยู่ไม่นานแค่5 นาที10 นาทีเนี่ยเราจะอยู่ยังไงตรงนี้ต่างหากเพราะไอ้ที่เหลือนี่มันคือตายแล้วที่เหลือนี่มันไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอา2 นาที5 นาทีต่อกันยังไงก็ไม่เกิน80 ปีไอ้2 นาที5 นาทีที่ต่อกันแล้วไม่เกิน80 ปีเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยอย่าให้มันมีอกุศลถ้ามีแล้วเอาทีละช่วงช่วงที่แล้วเปิดไปแล้วไม่เป็นไรเอาช่วงนี้คุณจะทำได้ไหมกินข้าวคำหนึ่งลมหายใจครั้งหนึ่งเราก็มีสติได้ไหมจะยื่นมือไปจับอะไรเท้าจะเดินไปไหนให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้ปะจะพูดคำอะไรออกมาจะด่าใครตีใครให้มันคิดก่อนได้ปะแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นกุศลพูดคำที่ดีๆพูดคำที่จะให้เกิดความสามัคคีพูดคำที่จะเป็นคำฟูใจพูดคำที่สุภาพอย่าใส่ร้ายอย่าให้ร้ายกันพูดสิ่งที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยพูดคำที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณานะได้ปะหรือถ้าจะคิดเอาแม่จะคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของคนนี้กังวลใจนั่นนี่โอ้ยมันมีแค่5 นาทีนี่นะถ้าจะคิดแล้วคนนั้นก็จะดีขึ้นมาได้ป่ะล่ะสัตว์โลกมันก็เป็นไปตามกรรมนะทุกฝั่งใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะกังวลใจถ้าจะกังวลใจเรื่องลูกกังวลใจเรื่องผัวกังวลใจเรื่องเมียกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะกังวลใจนะให้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคนทำกรรมดีก็ได้ผลดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วคิดแบบนี้ยังจะคิดดีกว่าที่จะกังวลใจแต่ให้คิดด้วยสติแบบนี้ให้เห็นกระแสของกรรมให้เห็นกระแสความจริงคิดแบบนี้ไม่เบียดเบียนเป็นความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้ง2 ฝ่ายคือถ้าจะคิดเบียดเบียนเขาจะมาให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรากังวลใจแล้วก็เบียดเบียนตัวเองด้วยอีกเหมือนกันเราอย่าคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ตามคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละคิดว่าโอ้ยทำไมฉันมันกรรมมากบาปหนาบุญน้อยคิดแบบนี้คิดไม่ถูกคิดแบบนี้มันคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าจะคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีถ้าจะคิดอุเบกขาวางเฉยคิดมุทิตายินดีคิดกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์คิดเมตตาปรารถนาให้มีความสุขคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามอย่าคิดที่จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดจะกินว่าฉันจะกินอีกสักคำหนึ่งหน้ามันอร่อยดีคิดที่จะอดก็แล้วกันให้ยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องยินดีในความเป็นผู้มีท้องว่างยินดีในความหิวหิวสิดีคิดอย่างนี้
คิดแล้วเป็นกุศลถ้าจะกินต่ออีกคำหนึ่งสองคำเนี่ยกินข้าวแล้วมันจะเป็นอกุศลเหรอกินข้าวก็ให้เป็นกุศลโดยการมีสติโดยการรู้ประมาณในการบริโภคกินข้าวอยู่ก็รู้ประมาณในการบริโภคจะใส่เสื้อผ้าก็รู้พิจารณาแล้วจึงบริโภคว่าเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ว่าเพื่อการตกแต่งให้สวยงามแต่เพื่ออาศัยปิดบังอวัยวะที่ให้เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจะเข้าสู่เสนาสนะเช่นจะเข้าไปในรถจะเข้าไปในบ้านจะเข้าไปสู่อาคารสถานที่ให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคใช้สอยสถานที่นั้นรถยนต์คันนั้นเราเข้ารถนี่เราใช้เพื่อให้เกิดป้องกันความร้อนความหนาวอันตรายที่เกิดจากลมแดดสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุณหภูมิเป็นฤดูกาลใช้ป้องกันแบบนี้ใช้รักษาแบบนี้คิดไปในทางแบบนี้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างมีคุณค่ามากแม้แค่5นาทีนั้นเอาสมมุติว่าถ้าเราจะตายไปใน5นาทีนะทัชวูดนะทุกฝั่งสมมุตินะสมมุติก็มันไม่แน่นะ5นาทีนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปรียบเทียบคนที่ต่อให้อยู่ได้ร้อยปีเลย80ปีเนี่ยคุณเกินไปเลยร้อยปีแล้วคุณเพลินคุณเผลอคุณด่าคุณว่าคุณโกงคุณมีใช้เผลอเพลินประมาทคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้อยู่ร้อยปีเนี่ยโทษมันเสียค่าเสียเวลาไร้สาระเปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกเลยร้อยปีไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยรักษาตัวเองก็ไม่ได้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกบางคนอาจจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่รักษาตัวเองก็ไม่ได้นะ80ปีมันก็ประโยชน์น้อยลงไงแต่ถ้าแค่ไม่ต้องเอา80ปีเอาปีเดียวเราจะมีชีวิตอยู่ได้สักปีหนึ่งโอ้ยปีหนึ่งยาวไปเอาอาทิตย์เดียว7วันเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็ตายจะ1อาทิตย์โอ้ยนั่นก็ยาวไปเอา60นาทีนี่ล่ะฟังธรรมะราบรื่นกันมานี่โอ้ยโนโนยาวไปเอาลมหายใจหนึ่งเนี่ยลมหายใจหนึ่งหรืออีก 2-3 นาทีเราจะจบลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ไหมถ้ามีได้มีสติได้มีเมตตาได้คิดดีพูดดีได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเพราะเราปฏิบัติธรรมเรามีสติเนี่ยผู้อื่นไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะได้ประโยชน์สองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตัวเขารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์มากแม้สั้นแม้น้อยมีคุณค่ามากได้ประโยชน์หลายสิ่งนี้จะทำให้เราเลี้ยวขวาได้ทุกฝั่งไปสู่ที่ที่จะมีความอมตะไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นทุกข์ไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมมีความปลอดภัยนั่นคือนิพพานนั่นเองมรณะสติธรรมฟังเป็นทางไปสู่นิพพานได้จะเรียนแบบนี้แหละสั้นๆไม่ต้องมากให้เราตั้งสติรักษาจิตของเราไว้ให้ดีในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการเจริญมรณะสติในช่วงของจิตตวิเวกโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอผ่านทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org eanya.org กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
9: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เป็นมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 นเจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัสอีก3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัท มีนชยนันท์ ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณพิริยาพรสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะมาวันอังคารนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็เผื่อแป๊บเดียวนี้อังคารกลางเดือนนะ
1: ค่ะไป14แล้วนะ14แรม15ค่ำวันนี้วันธรรมสวนะนะคะต่างจังหวัดน่าจะถือตะกร้าไปทำบุญกันแล้วล่ะ
0: เตรียมบุญไปแล้วนะไปวัดกัน
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอกระจายข่าวที่วัดก็น่าจะเปิด
0: ใช่
1: เตรียมที่จะรับตีคล้องร้องข่าวกันอยู่ณวันนี้
0: ถูกต้องค่ะรายการข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณแล้วก็อย่างที่พี่แอลบอกก็คือหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดคอมเมนต์กดพูดคุยกับเราได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเรื่องราวข่าวสารเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุในส่วนของโรงเบียร
0: ์
1: ในเขตของ
0: ลาดพร้าว
1: ตรงลาดพร้าวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพยากรณ์อากาศกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ถ้าเข้าไปดูที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้านะคะก็ฝนเนี่ยยังคงเยอะอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะอยู่ที่ 70% เลยนะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่นั่นเองค่ะมาติดตามสถานการณ์นะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเมื่อเช้านี้อีก1รายนะคะโดยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวน29รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอยู่ที่71รายค่ะโดยสำนักงานเขตจตุจักรนั้นสรุปสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ 18:11 นเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยยังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิต28รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการเป็นสีนะคะคือกลุ่มอาการสีแดงเนี่ย25รายเป็นชาย12หญิง13แล้วก็กลุ่มอาการสีเหลืองเนี่ย14รายด้วยกันชาย6หญิง8นะคะแล้วก็กลุ่มอาการสีเขียวคือคนที่กลุ่มสีเขียวเนี่ยยังไม่มากนะป่วยเจ็บป่วยไม่มากนะคะก็จำนวน32รายชาย14หญิง18โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดตอนนี้ได้รับอนุญาตกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะและล่าสุดค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายอายุ20ปีรวมตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตคือ29รายด้วยกันค่ะ ก็เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับตัวเลขคือจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะพี่อังเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบกัน
0: อย่างซันติก้า
1: ซันติก้าผับ
0: แล้วก็มีอีกอันนึงนะ
1: ก็มีเหตุเกิดก็มีการออกคำสั่งทางปกครองด้วยแหละเนาะก็ให้ดูแลเรื่องราวต่างๆในส่วนของสถานที่บันเทิงนะฮะว่าให้ดูแลเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของไฟฟ้าสายไฟนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาการเล่นการแสดงต้องใช้ไฟเยอะนะฮะ
0: บางที่แล้วมันมีจุดแสงสีเสียงผู้อะไร
1: เยอะมากนะคะก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้กันแต่ที่นะคะสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะวันนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ14กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้ไปที่ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะคะตรงนี้นี่เองนะตรงพอลงสะพานราชวิภามาก็ถึงวิภาวดีรังสิตนี่แหละนะคะก็สามารถที่จะไปที่สำนักงานเขตจตุจักรณห้องรัชดาบริเวณชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเบอร์โทรศัพท์02-513-9713 02-513-9713 ค่ะโดยทางสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอส่งกำลังใจนะคะความห่วงใยไปถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวทุกท่านสำนักงานเขตจตุจักรบอกว่าพร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้สคบค่ะดูแลครอบครัวสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกส่วนหน้าแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการเยียวยาด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากท่านก็สั่งการให้ทางด้านของคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเบื้องต้นนะคะสคบค่ะก็ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่สถานี MRT พหลโยธินนะคะเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็รับเอกสารพยานหลักฐานต่างรวมไปถึงเขามีทีมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยรวมทั้งเป็นตัวกลางค่ะที่จะคอยประสานระหว่างผู้เสียหายกับผู้ประกอบการให้เพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็การเยียวยาทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นทั้งเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลนะทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็ความเสียหายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะสคบค่ะก็จะร่วมกันนะคะกับพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากว่าผลการตรวจสอบพบนะคะว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเนี่ยและผู้ประกอบการไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาทางด้านของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ได้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายค่ะไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินคดีเลยสักบาทหนึ่งนะคะส่วนความรับผิดชอบทางด้านอาญาเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องจ่ายนะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนั้นจะต้องดูแลรับผิดชอบกันต่อไปนะนี่เป็นการออกมาช่วยเหลือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ค่ะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการทางด้านของกรมโยธาธิการให้ดูแลเรื่องของผังเมืองกำชับไปยังถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าให้เข้มงวดกับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศป้องกันอุบัติภัยและก็อัคคีภัยโดยด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ออกหนังสือแจ้งเวียนค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการเชิงรุกในการที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโดยให้มุ่งเน้นค่ะไปยังกลุ่มสถานบริการและอาคารสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็จากนักท่องเที่ยวด้วยให้เน้นย้ำไปถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้ตรวจสอบการใช้อาคารให้ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็รวมถึงระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยด้วยสำหรับระบบสัญญาณการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆด้วยว่าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอให้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็ตรวจสอบการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหากตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือพบสภาพอาคารที่อาจก่อให้เกิดพยานอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้จะพนักงานท้องถิ่นค่ะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศด้วยคือตรงนี้เรามีกฎหมายทางด้านของปกครองเนี่ย คอยที่จะดูแลให้แก่พี่น้องประชาชนได้ความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าอย่างดัดแปลงเรื่องของอาคารสถานที่เราไม่ได้แจ้งเนี่ย
0: มันนี่ผิดด้วยนะ
1: ผิดกฎหมายทั้งนั้นของปกครองด้วยเช่นการมี แล้วก็ในส่วนของอาญาด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเรียกว่าอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: นะคะมาดู5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้กันหน่อยค่ะรู้ไว้ก็ดีนะพี่แอมนะเราไม่รู้ว่าบางทีสิ่งที่ฉุกเฉินนะเราอาจจะไปเจอวันนึงก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: 5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้นะคะวิธีแรกก็คือให้ตั้งสติให้ดีค่ะอย่าตื่นตระหนกให้เรารีบมองหาทางออกที่ปลอดภัยแล้วก็ใกล้ที่สุดค่ะคือสิ่งของเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนเลยไม่ต้องห่วงเอาชีวิตก่อนนะคะอย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้บางคนได้ยินแล้วก็ทำเป็นตลกอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ามีควันไฟเนี่ยให้เราก้มต่ำเอาไว้ที่สุดนะให้คานต่ำๆเนี่ยออกไปหาทางออกให้คานอย่าวิ่งนะคะจากที่เกิดเหตุให้ออกจากที่เกิดเหตุเร็วที่สุดแต่ก็อย่าลืมปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะสำลักควันได้การปิดปากและจมูกให้ดีนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะว่าการสูดดมควันเข้าไปเป็นเวลานานๆค่ะอาจจะทำให้เรานั้นสำลักควันจนหมดสติได้แล้วก็เสียชีวิตได้นะคะนี่ค่ะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าหากว่าไฟลุกลามไปยังเสื้อผ้าให้หยุดวิ่งทันทีนะคะให้นอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งเพื่อให้เป็นการเหมือนดับไฟ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไฟลุกติดเสื้อผ้านะคะคุณผู้ฟังต้องหยุดวิ่งทันทีแล้วให้นอนลงกับพื้นกลิ้งไปมากับพื้นเพื่อเป็นการดับไฟนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดอยู่ในห้องหรือว่าติดอยู่ในที่แคบต่างๆให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้นะคะให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้ค่ะสิ่งที่เราห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพยายามเข้าไปในจุดอับอย่างเช่นบางคนคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยวิ่งไปเข้าห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีน้ำไงอาจจะทำให้รอดได
1: ้โอ้อันนั้นคือช่องทางอับ
0: แล้วก็มันแคบไปเดียวนะห้องน้ำอ่ะ
1: ถ้าเกิดว่าไฟแรงๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไงไฟก็ถึงในทุกพื้นที่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องหาทางออกไปสู่ข้างนอกเลย
0: ใช่คืออย่าไปอยู่ในที่แออัดค่ะอย่างห้องน้ำหรือว่าห้องเก็บของนะคะเป็นสิ่งที่ผิดนะแล้วก็ห้ามพยายามดับไฟด้วยตัวเองบางคนคิดว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกฉันดับไฟได้เนาะหรือว่าห้าม ช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดบางคนบอกเอาก็บอกให้เอาผ้าชุบน้ำแอลกอฮอล์ก็เป็นน้ำ
1: นะสถานที่นั้นไงสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
0: ค่ะ
1: นะก็อันนี้ห้ามนะ
0: ใช่อันนี้เป็นข้อห้ามข้อปฏิบัตินะคะก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันเอาไว้เอาตัวรอดเผื่อวันหนึ่งเราไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จะได้ไม่ตกใจจะได้รู้วิธีเอาตัวรอดได้นะคะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยนะคุณพิริยพร
0: ค่ะ
1: ก็รวมถึงเขาบอกว่าเตรียมออกที่จะออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการอาการเบิกจ่ายตรงเลือกการใช้สิทธิ์อื่นเนี่ยในการรักษาเอาโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องว่าปัจจุบันเนี่ยงบประมาณทางด้านของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการก็มีการปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับที่ 90,000 ล้านบาทต่อปีตรงนี้เองนะคะกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยเริ่มจากการกำหนดให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเลือกรับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นได้ตามความต้องการอย่างเช่นสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาเบิกตรงกับอย่างสามีภรรยาอาจจะไปใช้สิทธิ์ภรรยาแต่เขาทำงานบริษัทอยู่แล้วเขาก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ของประกันสังคมของตัวเขาเองอันนี้ก็ได้ณปัจจุบันคือมันเป็นรูปแบบแบบนี
0: ้ใช่
1: คุณจะใช้ได้แค่สิทธิ์เดียวนะ
0: เดียวเท่านั้น
1: ไม่ใช่ว่าคุณมีภรรยาเป็นข้าราชการแล้วคุณก็มีสิทธิ์ประกันสังคมคุณจะสลับสว
0: ิตช์
1: ไม่ได้
0: คือต้องใช้สิทธิ์ตัวเองก่อน
1: นะฮะอันนี้คือณปัจจุบันนะที่เกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยระบบเขาก็บังคับให้ต้องใช้สิทธิ์ข้าราชการเพียงอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความโปร่งใสในการจ่ายยาด้วยนะคะตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเพิ่มโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตหากพบว่ามีบุคคลในครอบครัวเนี่ยคนใดคนหนึ่งกระทำทุจริตอย่างเช่นตระเวนเบิกจ่ายยาเพื่อนำไปขายต่ออันนี้จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเลยนะคะรวมถึงตัวข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการรวบรวมสถิติย้อนหลังไป10กว่าปีเขาพบนะคะว่าข้อมูลความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีสูงถึง250ล้านบาทและส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้กรมบัญชีกลางค่ะยังมีแนวทางในเรื่องการพิจารณาให้โรงพยาบาลเลือกใช้ยาสามัญเป็นลำดับแรกก่อนที่จะสั่งจ่ายยานอกขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางก็ยังได้รับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยซึ่งเขาพบนะคะว่ามีความต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อนำไปบริหารจัดการการลงทุนและก็เลือกซื้อประกันสุขภาพด้วยตนเองมากกว่าการที่จะรับสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือว่าบำนาญในรูปแบบเดิมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำไปรวบรวมผลเพื่อที่จะพัฒนานโยบายสวัสดิการของทางภาครัฐให้มีความเหมาะสมต่อไปก็อยู่ในส่วนของอาการที่จะปรับปรุงแก้ไขไปในส่วนที่ดีแหละนะก็ต้องครอบคลุมในส่วนของข้าราชการด้วย
0: คือก็ต้องดูให้ดีนะการจะปรับเปลี่ยนนะคะอย่างคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่แน่นอนคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาก็อยากใช้ประกันที่มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
1: เพราะว่าอย่างถ้าเราซื้อประกันเนี่ยเรานอนโรงพยาบาลเอกชน
0: ใช่แล้วเอกชนเขาบริการเร็วไงพี่แอลปุ๊บปั๊บไปถึงไม่ต้องรอคิวไม่ต้องแออัดคือคนรุ่นใหม่เขาจะชอบแบบนี้นะคะก็เป็นการเลือกซื้อประกันสุขภาพแต่ว่าก็มีหลากหลายความคิดเห็นยังไงก็จะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดค่ะไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะคิดเห็นอย่างไรนะต้องมาประมวลผลกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนานโยบายของสวัสดิการภาครัฐให้มีความเหมาะสมกันต่อไปนะคะคือจริงๆอาจจะต้องเริ่มจากคนบรรจุรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์หรือว่าอยู่กันมานานนะคะก
1: ็
0: ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูความชัดเจนกันอีกครั้งนึงแต่ว่านี่เป็นแนวทางนะที่กรมบัญชีกลางเตรียมที่จะออกกฎหมายมาคุ้มครองหรือว่าเป็นการคุมเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดคุมงบประมาณ
1: คือเรื่องของ
0: แต่ละปีเนี่ยมันเยอะเพราะว่าอะไรคนไทยสูงวัยเยอะ
1: สูงก็เข้าสู่ในช่วงภาวะสูงวัยแล้วสูงวัยเนี่ยก็เป็นข้าราชการบำนาญก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในระบบลูกเป็นข้าราชการหรือว่าครอบครัวเนี่ยแล้วปัจจุบันต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันโอ้โห
0: มันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันซับซ้อนนะบางโรคอ่ะ
1: บางโรคซับซ้อนต้องใช้งบประมาณในการรักษาก็คือสูงแต่ว่าบางส่วนก็เบิกได้บ้างเบิกไม่ได้บ้างนะแต่ก็ต้องมีการใช้สิทธิ์ในเรื่องการเบิกนั่นแหละ
0: ค่ะแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนอะว่าถ้าเอาวันหนึ่งถ้าค่ะสิทธิ์ข้าราชการเปลี่ยนไปแบบนี้อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากเป็นข้าราชการ
1: ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นนี้อย่างเมื่อกี้ที่เขาทำที่อ่านข่าวไปที่ว่าเขาถามข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยน
0: ะ
1: น้องเขา
0: เด็กบรรจุใหม่
1: เด็กบรรจุใหม่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการฐานเงินที่สูงขึ้นที่จะนำส่วนตรงนี้ไปซื้อสวัสดิการเพิ่มถ้าวันหนึ่งรัฐไม่ได้
0: ซัพพอร์ตตรงนี้
1: ซัพพอร์ตทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาล
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือแน่ชัดแหละว่า
0: อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนเงินเดือนหรอ
1: เพิ่มหรือเปล่าอันนี้เพื่อที่จะให้ไปซื้อประกันอันนี้คือจริงเลยนะถามว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าสมรรถภาพที่เราจะสามารถที่จะไปซื้อประกันเพิ่มประกันสุขภาพเพิ่มคือเราซื้ออยู่แล้วไงอย่างทุกวันนี้เราก็
0: มีกันอยู่แล้ว
1: นะ
0: คะก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะมาดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะคะพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะโดยเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยบอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตค่ะเบื้องต้นตอนนี้ตั้งมา5รายด้วยกันขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ15กรกฎาคมนะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดประชุมกันเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบผิดความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องนะคะไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้พิจารณาดูและมีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นทางจังหวัดค่ะก็จะแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีอำนาจให้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ออกจากราชการทันทีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปปท.นะคะ DSI ในการร่วมกันสอบถามแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงปปช.ด้วยนะคะใครที่มีรายชื่อคือตอนนี้มีรายชื่อ 6,014 รายที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะถือว่าเยอะนะตอนนี้ปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลทั้ง 6,000 กว่าคนเนี่ยมาสอบปากคำถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะพิจารณาเอารายชื่อออกไปตามเหตุและผลนะแต่ถ้าหากพบว่ามีส่วนการเข้าไปพัวพันการทุจริตเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็ปปช.คาดการว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ย 3-6 เดือนด้วยกันนะคะก็ต้องเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงทั้งหมด 6,014 รายด้วยกันที่เข้าข่ายที่จะถูกเรียกมาสอบปากคำนะคะช่วงนี้
1: ค่ะ
0: 6:31 แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกด้านพลังงานด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนงานทุกมิติพร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการ

สภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวโดยผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันเลยครับว่าต้นเพลิงนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการด้วยกันแล้วล่าสุดทางด้านฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และ

0: สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองครับและทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล11แห่งด้วยกันแล้วก็ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าไปเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายแล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วยในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D-Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกัน แล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็นทางการก่อนปีใหม่2570ครับเช่นเดียวกับการใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเที่ยวละ 17-45 บาทจะเปิดให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นกันครับและนอกจากนี้ในช่วงกลางปี2570จะได้ขยายการใช้ตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารประจำทางกันด้วยครับและสำหรับในปี2570นั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมอีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง M5 ทางยกระดับส่วนต่อขยายโทเวช่วงรังสิตบางปะอินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันและระยะที่2จำนวน800คันโครงการ Missing Link ทางรถไฟช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วในตอนนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าสถานการณ์การทรุดตัวของบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดนั้นสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มแต่ยังจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดด้วยกันแล้วคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบกันต่อไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมยืนยันเลยครับว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกับประเทศไทยที่ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำระดับสูงนักวิชาการและตัวแทนจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะมีการหารืออย่างเช่นเสถียรภาพ การเงินโลกการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นสำหรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับโลกที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ35ปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: อชุน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านเพจข่าวยามเช้าค่ะพี่สมยศสวัสดีนะคะบอกว่ามาจากมาบตาพุธระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายสบายเสียงชัดเจนดีครับสวัสดีพี่คมสันด้วยนะคะจันทบุรีนะคะฝนตกทั้งคืนเลยน้องชาตรีสวัสดีค่ะเมื่อวานมาดูถนนดนตรีด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุวรรณสวัสดีนะคะที่กบินบุรีนะคะแล้วก็คุณไก่เกษยองสวัสดีค่ะพี่สุเมธนะบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบพระคุณค่ะมีคุณจารินีด้วยนะคะส่งดอกไม้มาให้คุณประเทืองสวัสดีค่ะป้าวันดีสวัสดีนะคะอยุธยานะแล้วก็คุณประโมทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุพิษด้วยนะคะคุณพงศักดิ์คุณอุศรีแล้วก็มีพี่ภัทรพรคุณพงษ์นเรศสวัสดีค่ะพี่สุชินคุณทองหยดมาแล้วนะคะคุณพงษ์ชัยยาสวัสดีค่ะบอกฟังทุกวันเลยผู้ FC ของเราน่ารักมากเลยฟังทุกวันเลยนะคะพี่โสพลสวัสดีค่ะแม่ริมเชียงใหม่นะแล้วก็มีผู้ใหญ่บำรุงค่ะสวัสดีนะคะคุณอ้อนอุมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ่มคองเตยแล้วก็คุณสมจิตด้วยนะคะยังมีพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณวนิดาสวัสดีนะคะคุณช่อเอื้องด้วยค่ะช่วงท้ายนี้ก่อนที่จะลารายการนะคะเราปิดท้ายด้วยข่าวสักนิดนึงนะคะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านขององคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลประกาศปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานแล้วก็ผู้ที่ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสาสิธรครั้งที่41ประจำปี2569นะคะทั้งนี้ทางด้านของนายอภินันท์ จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสาสิธรเป็นรางวัลระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมผลิตปฏิทินที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดนั้นได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดก็คือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกค่ะซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะแยกออกเป็น4ประเภทด้วยการประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจะลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบทั้งโครงสร้างเนื้อหารูปแบบและการใช้ประโยชน์และบ่งบอกถึงประโยชน์อเนกประสงค์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะซึ่งการประกวดครั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัล
1: ค่ะ
2: ก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็มีการจัดพิธีมอบรางวัลกับรางวัลสุริยะสาสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ค่ะ
1: ค่ะเป็นอีก1รางวัลอันทรงเกียรตินะคะสำหรับในเรื่องของการให้หน่วยงานกับผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้นะคะยินดีกับทั้ง37รางวัลด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันติดตามข่าวยามเช้าในทุกๆวันเห็นคอมเมนต์ทุกท่านแล้วโอ้โหประทับใจมากเลยทุกคนบอกว่าฟังรับชมรับฟังทุกวันเลยติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้ากันทุกวันค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี้
1: สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงาม